0: จริงจังโดยรัฐบาลมุ่งพัฒนาเกาะพะงันให้มีสาธารณูปโภคที่ดีสร้างงานสร้างโอกาสพร้อมขอความร่วมมือทุกภาคส่วนหากพบการกระทำผิดกฎหมายหรือพฤติกรรมที่สร้างความเสียหายต่อพื้นที่ให้แจ้งเบาะแสต่อเจ้าหน้าที่โดยไม่ต้องเกรงกลัวรัฐบาลมีหน้าที่ดูแลและรักษาผลประโยชน์ของประชาชน
1: ดูในเรื่องของการกระทำต่างๆที่ผิดกฎหมายเอาเปรียบคนไทยเอาเปรียบพี่น้องชาวเกาะพะงันแล้วก็จัดระเบียบให้ทุกอย่างมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อที่พวกเราทุกคนชาวเกาะพะงันจะได้สามารถทำมาหากินได้ด้วยความสะดวกแล้วก็ทำให้เกาะพะงันเนี่ยเป็นที่ที่น่าอยู่น่าเที่ยวเป็นที่ที่คนนอกเกาะอยากมาแล้วก็มาเที่ยวมาใช้จ่ายมาสร้างรายได้ให้กับพวกเรา
0: จากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทางต่อไปยังจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามความคืบหน้าการปราบปรามขบวนการบุกรุกพื้นที่ป่าบริเวณพื้นที่หาดฟรีดอมซึ่งถือเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำสำคัญโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดกระบวนการทางกฎหมายเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดพร้อมกำชับให้บูรณาการความร่วมมือในการเฝ้าระวังและปกป้องทรัพยากรป่าไม้โดยคดีบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณหาดฟรีดอมได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนและสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้วยืนยันว่าได้กำชับหน่วยงานให้เร่งแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและเฝ้าระวังไม่ให้เกิดผลกระทบในอนาคต
1: ทำไงให้เอาคืนโดยเร็วที่สุดแต่ว่าลักษณะของการทำผิดกฎหมายเนี่ยมันโครงสร้างเดียวกันแอบใช้ทรัพยากรของรัฐแอบใช้พื้นที่ของรัฐในการทำประโยชน์แล้วก็มีการร่วมมือกันระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับผู้กระทำผิดกฎหมาย
0: ขณะที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายเร่งด่วนในการบริหารจัดการที่ดินทำกินโดยกำชับให้มีการจัดรูปที่ดินเพื่อรับรองสิทธิทำกินของราษฎรอย่างถูกต้องตามกฎหมายควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและปกป้องการบุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่มเติมอย่างเด็ดขาดพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่เป็นฐานในการเฝ้าระวังเพื่อสกัดกั้นกลุ่มทุนข้ามชาติไม่ให้เข้ามาฉวยโอกาสครอบครองทรัพยากรของประเทศสำหรับทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีเนื้อที่รวมกว่า 121,000 ไร่โดยเฉพาะพื้นที่อุทยานแห่งชาติธารเสด็จเกาะพะงันรวมกันกว่า 26,000 ไร่ซึ่งผลการตรวจสอบไม่พบการบุกรุกพื้นที่ในขณะที่พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเกาะพะงันกว่า 3,400 ไร่ที่ผ่านมามีการดำเนินคดีแล้ว4คดีและปัจจุบันยังไม่พบการบุกรุกใหม่วาสนาตระเกตรายงาน
2: รัฐบาลเตรียมจัดทำเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่รายละเอียดโครงการต่างๆที่ใช้เงินจากพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทให้ประชาชนเข้าถึงและร่วมตรวจความโปร่งใส
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากรณีที่พรรคการเมืองตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการตรวจสอบการดำเนินงานภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานวงเงิน 400,000 ล้านบาทหรือพรก.กู้เงินยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับประเด็นความโปร่งใสเป็นนโยบายหลักเพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจและเปิดโอกาสให้สังคมร่วมตรวจสอบโดยรัฐบาลเตรียมจัดทำเว็บไซต์เพื่อเปิดเผยข้อมูลและรายละเอียดของโครงการต่างๆสู่สาธารณะโดยมอบหมายนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองกำกับดูแลทุกโครงการที่ใช้เม็ดเงินกู้จะต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใสและสามารถเปิดเผยข้อมูลได้ในทุกขั้นตอนซึ่งเป็นความตั้งใจที่จะป้องกันไม่ให้เกิดข้อครหาหรือปัญหาซ้ำรอยจากการใช้เงินกู้ซึ่งรัฐบาลตระหนักดีถึงปัญหาที่ผ่านมาจึงมุ่งมั่นที่จะสร้างมาตรฐานใหม่ในการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลขณะที่ความคืบหน้าการใช้งบประมาณจากพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทขณะนี้ยังไม่มีการเสนอโครงการเข้าสู่การพิจารณาเนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดทำระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆให้แล้วเสร็จก่อน
4: ความโปร่งใสแน่นอนเพราะฉะนั้นอันนี้ผมต้องการอยู่ในนโยบายรัฐบาลว่าเราต้องการให้เปิดเผยข้อมูลเดี๋ยวจะมีการขึ้นเว็บไซต์ได้กำชับบอกท่านปลัดในฐานะจะเป็นประธานกรรมการกลั่นกรองทุกโปรเจกต์จะมีการโปร่งใสและก็เปิดเผยจะไม่ให้เกิดปัญหาแน่เหมือนในอดีตปัญหาในอดีตมีปัญหาเยอะมากนะครับในเรื่องพรก.กู้เงินในอดีต
3: ด้านนายดอนนาคอนทัพผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ไทยปีนี้มีสัญญาณชะลอตัวลงมาอยู่ที่ร้อยละ 1.5 และคาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะขยับสูงขึ้นเป็นร้อยละ 2.9 โดยมีปัจจัยกดดันหลักจากสงครามในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อขณะเดียวกันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400 ล้านบาทของรัฐบาลจะช่วยดันเศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวเพิ่มได้อีกร้อยละ 0.6 แต่ก็มีความน่ากังวลว่าระดับหนี้สาธารณะจะขยับเข้าใกล้กรอบเพดานที่ร้อยละ 70ภายใน 1-2 ปีซึ่งจะทำให้พื้นที่ทางการคลังสำหรับรองรับวิกฤตฉุกเฉินลดน้อยลงโดยธปท.เสนอแนะให้รัฐบาลใช้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมุ่งเป้ากระตุ้นกำลังซื้อเฉพาะกลุ่มคนรากหญ้าและ SME เพื่อเก็บงบประมาณส่วนที่เหลือไว้สำรองรับมือกับความไม่แน่นอนที่อาจกระทบต่อเศรษฐกิจในอนาคตปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
5: กระทรวงแรงงานเร่งสร้างความเข้าใจหลังรัฐบาลเกาหลีใต้มีมาตรการระงับรับการจ้างแรงงานไทยในภาคเกษตรและภาคประมงนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าจากกรณีที่ทางการเกาหลีใต้มีมาตรการระงับรับแรงงานไทยในภาคเกษตรและภาคประมงตามฤดูกาลภายใต้ระบบ MOU จาก4จังหวัดได้แก่จังหวัดขอนแก่นอุดรธานีชัยภูมิและมหาสารคามเป็นระยะเวลา1ปีถึงวันที่31ธันวาคมนี้หลังพบว่าแรงงานไทยบางส่วนหลบหนีในจ้างเกินกว่าร้อยละ20กระทรวงแรงงานอยู่ระหว่างการติดตามรายละเอียดและตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างใกล้ชิดซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งอาจเกี่ยวข้องกับลักษณะการจ้างงานระยะสั้นตามฤดูกาลแรงงานบางส่วนเมื่อเดินทางไปถึงแล้วอาจตัดสินใจออกจากระบบการจ้างงานเดิมส่งผลให้กลายเป็นแรงงานผิดกฎหมายและกระทบต่อภาพรวมของแรงงานไทยทั้งระบบโดยเฉพาะแรงงานกลุ่มอื่นที่กำลังจะเดินทางไปทำงานในเกาหลีใต้ทั้งนี้กระทรวงแรงงานได้ประสานไปยังสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยเพื่อหารือร่วมกันถึงแนวทางแก้ไขปัญหารวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลเกาหลีใต้โดยพร้อมยกระดับมาตรการดูแลแรงงานและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้ซ้ำอีกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานย้ำว่าเกาหลีใต้ถือเป็นตลาดแรงงานสำคัญของไทยทั้งในภาคเกษตรอุตสาหกรรมและบริการจึงต้องรักษาความสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจกับประเทศปลายทางอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการพัฒนาระบบคุ้มครองแรงงานไทยให้มีคุณภาพและสามารถทำงานได้ตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างอย่างถูกต้องขณะเดียวกันแรงงานที่เดินทางไปทำงานก็ต้องเคารพกติกาและปฏิบัติตามข้อกำหนดของประเทศปลายทางเพื่อรักษาโอกาสของแรงงานไทยในอนาคต
2: กระทรวงพาณิชย์เตรียมหามาตรการช่วยเกษตรกรผู้ปลูกข้าวพร้อมสนับสนุนการผลิตข้าวคุณภาพดียกระดับสู่ข้าวประณีตที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้สูงขึ้นนายกรณิตโนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตรได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงภายหลังมีการนำเสนอข่าวชาวนาในตำบลหนองปลาไหลจังหวัดพิจิตรสะท้อนปัญหาราคาข้าวที่นำไปขายอยู่ที่กิโลกรัมละ4.50 บาทถึง5 บาทซึ่งจากการพูดคุยพบว่าเกษตรกรมีเจตนาสะท้อนปัญหาราคาข้าวในภาพรวมและต้องการให้ภาครัฐเห็นถึงความยากลำบากของเกษตรกรโดยเฉพาะในกรณีข้าวที่มีคุณภาพต่ำมีสิ่งเจือปนจำนวนมากหรือมีความชื้นสูงอย่างไรก็ตามประเด็นดังกล่าวเป็นสัญญาณสำคัญที่ต้องเร่งดูแลนำไปสู่การกำหนดแนวทางช่วยเหลือที่เหมาะสมตามนโยบายของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งมุ่งเน้นการให้ความรู้เพื่อลดต้นทุนพัฒนาคุณภาพผลผลิตและยกระดับสู่การทำข้าวประณีตที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้สูงขึ้นตลอดจนส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกให้เหมาะสมมากกว่าการใช้มาตรการแทรกแซงราคาเพียงอย่างเดียวพร้อมกันนี้กรมการค้าภายในได้กำชับให้พาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศติดตามสถานการณ์รับซื้ออย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการเอาเปรียบเรื่องการชั่งน้ำหนักป้ายราคาและการหักค่าความชื้นและสิ่งเจือปนเกินจริงโดยหากเกษตรกรพบพฤติกรรมที่ไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนได้ทันทีผ่านสายด่วน1569
5: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน54จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่18พฤษภาคมนี้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าได้ออกประกาศแจ้งเตือน54จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังอย่างใกล้ชิดในวันนี้จนถึงวันที่18พฤษภาคมนี้โดยปัจจัยเสี่ยงเกิดจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมมีกำลังแรงขึ้นนอกจากนี้ยัง มีพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันโดยเฉพาะจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลซึ่งคาดว่าจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรจึงขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและในกรณีที่สถานการณ์รุนแรงอาจพิจารณาห้ามเดินเรือโดยเด็ดขาดทั้งนี้ปภ.ได้กำชับไปยังจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงให้จัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำจุดเพื่อเตรียมเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงประชาชนสามารถติดตามข้อมูลการแจ้งเตือนภัยแบบเรียลไทม์ได้ผ่านแอปพลิเคชันไทย Disaster Alert และสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมง
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาที่หมู่11โรงเรียนบ้านคลองแงะตำบลน้ำขาวอำเภอจนะจังหวัดกาญจนบุรีที่เทศบาลตำบลท่าเสาตำบลท่าเสาอำเภอท่ามะกาจังหวัดยะลาที่หมู่1โรงเรียนบ้านโต๊ะพรานตำบลท่าธงอำเภอรามันจังหวัดพังงาที่หมู่2โรงเรียนบ้านหินร่มตำบลอำเภอตะกั่วทุ่งขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิทัลซึ่งมีพฤติกรรมการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วและมาพร้อมความเสี่ยงจากโฆษณาโอ้อวดเกินจริงการแอบอ้างสรรพคุณผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับอนุญาตหรือลักลอบใช้สารอันตรายรัฐบาลสั่งการให้เข้มงวดจัดการปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยและโฆษณาหลอกลวงผู้บริโภคโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย.ได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกทั้งด้านการเฝ้าระวังและการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2566ถึงปัจจุบันสามารถปิดกั้นโฆษณาผิดกฎหมายได้กว่า 121,494 รายการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด 6,748 คดีและทลายแหล่งกระทำความผิด576แห่งมูลค่าของกลางรวมกว่า 1,152 ล้านบาทสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: 7นาฬิกา16นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพร้อมด้วยคณะผู้ติดตามได้แก่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทยักษ์ใหญ่ในสหรัฐเดินทางโดย Air Force One เครื่องบินประจำตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งเมื่อช่วงค่ำวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งถือเป็นการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ9ปีโดยมีนายหานเจิ้งรองประธานาธิบดีของจีนให้การต้อนรับทั้งนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเข้าการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนในวันที่14ถึงวันที่15พฤษภาคมนี้โดยหัวข้อการหารือจะครอบคลุมประเด็นการค้าระหว่างกันสถานการณ์สงครามอิหร่านไปจนถึงกรณีที่สหรัฐขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ไต้หวันขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลว่าเขาจะขอให้ประธานาธิบดีสีผู้นำที่มีความโดดเด่นช่วยเปิดประเทศเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงของบรรดาบริษัทยักษ์ใหญ่ได้แสดงฝีมือและนี่จะเป็นคำขอแรกของเขา
2: ประธานาธิบดีโวโลเดเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัสเซียส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนอย่างน้อย800ลำโจมตีเป้าหมายในพื้นที่ทางตะวันตกของยูเครนในช่วงเวลากลางวันทำให้

0: เศสสั่งกักตัวผู้โดยสารและลูกเรือกว่า 1,700 คนบนเรือสำราญ Ambition สัญชาติอังกฤษซึ่งจอดเทียบท่าอยู่ที่เมืองบอร์โดสทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสหลังมีรายงานพบผู้โดยสารวัย92ปีเสียชีวิตและอีก50คนมีอาการป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจขออภัยครับเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารโดยผลการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบการระบาดของโนโรไวรัสซึ่งทำให้เกิดโรคกระเพาะและลำไส้อักเสบชนิดติดต่อได้ง่ายอย่างไรก็ตามยังไม่ตัดความเป็นไปได้เกี่ยวกับอาหารเป็นพิษด้านเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของฝรั่งเศสยืนยันว่าเหตุการณ์บนเรือสำราญ Ambition ไม่มีความเชื่อมโยงกับการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาบนเรือสำราญ MV Hondius สัญชาติเนเธอร์แลนด์ซึ่งทำให้มีผู้ติดเชื้ออย่างน้อย8รายและเสียชีวิตอีก3ราย
1: นายอันดีอัมรานสุไลมานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของอินโดนีเซียเปิดเผยเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าปริมาณข้าวคงคลังของอินโดนีเซียในเวลานี้อยู่ที่ราว5ล้าน3แสนตันและคาดว่าภายในสิ้นเดือนนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น5ล้าน5แสนตันซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์นายอัมรานยังกล่าวเพิ่มเติมว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ภาคเกษตรกรรมของอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.67 เป็นร้อยละ 5.7 ในช่วงการบริหารประเทศของประธานาธิบดีปราโบโวซูเบนโตซึ่งสูงสุดในรอบ25ปีและอาจสูงที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ของอินโดนีเซียต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมในกีฬากรีฑาวิ่งผัด4คูณ100เมตรชายทีมนักวิ่งจากกรุงเทพมหานครประกอบด้วยณัฐนัยโตทรัพย์ปณัฐธรเจริญสุขธนกฤตพรหมสอนและรัฐวัฒน์เกตรการวิ่งส่งต่อไม้กันได้อย่างยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยเป็นที่1ด้วยเวลา 42.08 วินาทีคว้าเหรียญทองได้สำเร็จส่วนเหรียญเงินเป็นของจังหวัดน่าน 42.16 วินาทีและเหรียญทองแดงชลบุรี 42.30 วินาทีได้วิ่งผัด4คูณ100เมตรหญิงเหรียญทองเป็นของทีมนักวิ่งจากพัทลุงประกอบด้วยนวดีวัตรุจีกฤตสุภาวรรณคงนินกฤติกาพิชพัฒน์และนิชาพัฒน์หนูนุชเข้าอันดับ1ที่เวลา 47.23 วินาทีส่วนเหรียญเงินเป็นของกรุงเทพมหานคร 48.18 วินาทีและเหรียญทองแดงกำแพงเพชร 49.51 วินาทีสรุปเหรียญรางวัลสุราษฎร์ธานีเกมอันดับ1กรุงเทพมหานคร 75 เหรียญทองอันดับ2เชียงใหม่ 21 เหรียญทองและอันดับ3นครสวรรค์ 19 เหรียญทองศึกแบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติในรอบแรกหญิงเดี่ยวครีมบุษนันเอื้อมบำรุงพันธ์มืออันดับ18ของโลกตบเอาชนะเหยาเจียมินมืออันดับ32ของโลกจากสิงคโปร์2-0เกมบุษนันผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับอากาเนะยามากูชิมืออันดับ1ของรายการและมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นขณะที่หมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ4ของรายการมืออันดับ8ของโลกตบเอาชนะอุนตานิฮูด้ามืออันดับ21ของโลกจากอินเดีย2-1เกมผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับรุ่นน้องอย่างยาตวีมินเกตเลี้ยงที่เอาชนะโคจินเหวยจากมาเลเซีย2-1เกมส่วนพิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกเอาชนะรุ่นพี่อย่างสุภนิดาเกตทองมืออันดับ15ของโลกไปได้2-0เกมผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับเดวิก้าซีฮัทจากอินเดียด้านชายเดี่ยวรอบแรกวิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกแชมป์เก่ารายการนี้2สมัยตบเอาชนะยูไคโอคิโมโตะมืออันดับ35ของโลกจากญี่ปุ่น2-0เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ต่อไปหลังการแข่งขันกุลวุฒิวิชิตสารกล่าวว่าตอนนี้ยังต้องปรับตัวให้เข้ากับลมในสนามโดยปีนี้ก็อยากจะเข้าชิงชนะเลิศให้ได้อีกครั้งศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนช็อปปี้ครับรอบรองชนะเลิศเกมเล็ก2ทัพนักเตะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดสนามบุรีรัมย์สเตเดียมแพ้ให้กับยาโฮดารูทักซิมจากมาเลเซีย1-2แต่ยังมีประตูรวมจากนัดแรกเอาชนะไป4-3ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะพบกับเซลังงอ FC จากมาเลเซียมีกำหนดแข่งขันแบบเย่าเยือนในวันที่20พฤษภาคมและวันที่27พฤษภาคมนี้พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่3ในช่วงวันที่14ถึง18พฤษภาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่าง

0: จะเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นโดยในช่วงวันที่15-18พฤษภาคม2569ทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านพะเยาอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 36-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาพัทลุงปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:25 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร8เซนติเมตรและเวลา 18:04 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:45 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง30เซนติเมตรและเวลา 23:32 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง42เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 น1นาทีกับกปท.การขับรถยามค่ำคืนหรือขณะฝนตกที่ต้องเปิดไฟส่องสว่างหน้ารถเพื่อช่วยในการมองเห็นแต่ผู้ขับขี่ต้องหลีกเลี่ยงการเปิดไฟสูงเพราะสายฝนจะสะท้อนแสงกลับมายังผู้ขับมากจนมองเส้นทางข้างหน้าได้ยากและไม่ควรเปิดไฟฉุกเฉินเพราะแสงไฟที่กระพริบทั้ง4ดวงจะไปแยงตาผู้ขับรถคันอื่นและทำให้สับสนว่าเป็นรถที่จอดเสียอยู่หรือเห็นเป็นไฟเลี้ยวได้ส่วนผู้ขับขี่เองก็จะไม่มีไฟเลี้ยวใช้หรือยุ่งยากต้องปิดไฟฉุกเฉินก่อนที่จะเปิดไฟเลี้ยวทำให้เสียสมาธิและจังหวะในการขับรถได้โดยเฉพาะการเปิดไฟฉุกเฉินขณะขับผ่าน4แยกซึ่งเป็นความเข้าใจผิดล้วนเป็นปัจจัยให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่ารับประกันรับรองรับประกันมี2ความหมายความหมายหนึ่งหมายถึงรับว่าจะรับผิดชอบหากเกิดความเสียหายขึ้นเช่นสินค้าทุกชิ้นในร้านนี้รับประกันว่าเป็นของแท้หากลูกค้าพบว่าเป็นของปลอมหรือของเลียนแบบทางร้านยินดีคืนเงินให้ อีกความหมายหนึ่งหมายถึงยืนยันว่าเหตุการณ์จะเป็นเช่นนั้นจริงๆหรือไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นเช่นภาพยนตร์เรื่องนี้ทุ่มทุนสร้างไปมหาศาลแต่ผมไม่รับประกันว่าดูแล้วจะสนุกคำว่ารับประกันความหมายหลังนี้ใช้ว่ารับรองก็ได้คำว่ารับรองอีกความหมายหนึ่งหมายถึงแจ้งว่าเป็นของแท้โดยมากมักใช้แก่บุคคลหนังสือจากบุคคลที่น่าเชื่อถือหรือจดทะเบียนเป็นเครื่องรับรองเช่นเขาลงนามรับรองในสำเนาทะเบียนบ้านว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้อง
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของชาในประเทศต่างๆตอนที่2ชาได้แพร่หลายจากประเทศจีนซึ่งถือเป็นต้นกำเนิดของชาไปยังประเทศต่างๆประเทศโปรตุเกสเป็นชาติแรกที่เริ่มค้าขายชากับจีนในราวคริสต์ศักราช1560ชาวโปรตุเกสได้นำเข้าชาจากจีนและส่งไปขายต่อที่ประเทศฝรั่งเศสและเนเธอร์แลนด์ในคริสต์ศักราช1602โปรตุเกสและเนเธอร์แลนด์เกิดปัญหากันเนเธอร์แลนด์จึงเริ่มทำการค้าชากับจีนโดยตรงในคริสต์ศักราช1650ชาได้เข้าสู่สหรัฐอเมริกาและเข้าสู่เกาะอังกฤษในราวคริสต์ศักราช1652ถึง1654ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและ

0: Radio, freshen up. Fresh.
1: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อ
4: ่
5: ะ
4: ไปหาหมอเธออ
5: ืมไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
7: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
8: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
9: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตบู๊เข้มข้นมันถึงใจจากบทประพันธ์ของเพชรพรรณนาเกิดมาลุย

0: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: สามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
2: ไหวมั้ยเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

ุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: คณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังเกิดมาลุย
1: เป็นยังไงฮะตะลึงเลยเหรอนี่ไงสิ่งที่กูต้องการมันนัก
2: ฮะแก
1: พูดให้มันเพราะๆหน่อยไม่ได้หรือไงแกฮะอยากจะเจ็บตัวหรือไง
2: แล้วอาคุณทองอ่ะ
1: ไม่ต้องเป็นห่วงมันหรอกอย่างน้อยๆกูก็ไม่ต้องการจะให้มันตายเดี๋ยวนี้หรอกนะกูจะเลี้ยงมันเอาไว้ให้ดีที่สุดขุนมันด้วยอาหารอย่างเลอะเลอะสบายใจได้แล้ว
2: มึง
1: ปากเสียมึงอยู่ได้เรียกคุณไม่ได้ยังไงวะฮะคุณขันเซิงยังไงเล่าเรียกสิ
2: ไม่กูไม่เรียกไอ้นั้นหรอกพี่ไอ้บ้า
1: ตัวมึงหนักพอได้มึงกันนะแต่ไม่กระเด็นเป็นยังไงแกคนอย่างมึงอะนะมันสมควรที่จะตายแล้วแต่ก่อนที่คนอย่างมึงจะตายกูจะให้มึงดูอะไรเป็นขวัญตานี่ดูนี่สิดูนี่เห็นไหมกูจะติดก็จุดไฟบ้ามันทำไมไม่ติดวะไอ้ที่น่ะเอาวะติดแล้วและดูนี่ดูซะให้เต็มตาเอกสารที่มึงหวงนะหวงหนาน่ะตอนมันถูกไฟไหม้มันจะเป็นยังไงดูสิ เรื่องมันจบลงพร้อมๆกับชีวิตชั่วของแกไอ้เสียนฟง
2: ไม่มีทางหรอกก็ลองดูสิถ้ามึงฆ่ากูแล้วมึงคิดว่ามึงจะรอดก็เอายังไงก็เชิญยิงแทงหรือว่าจะเสียบด้วยมีดกูยอมทั้งนั้นเชิญเลยเชิญสิ
1: คนอย่างกูนะวะเฮ้ยไม่แน่จริงไม่ทำงานใหญ่แล้ววะใช่อาจจะไม่รอดถ้าเป็นคนอย่างมึงไม่ตายแต่นี่คนอย่างขันเซิงไว้รอดแน่นอนไม่มีปัญหามึงตายไปสักคนกูก็สบายแล้วมึงอย่ามาวาดรวดอะไรกับคนอย่างกูหน่อยละวะเซียนฟงไม่มีวันที่คนอย่างมึงรอดออกไปได้หรอกมานี่เฮ้ยกูจะหิ้วคอเสื้อของมึงอย่างนี้แล้วก็ลากไปอย่างนี้นี่อย่างนี้เฮ้ยนักล่าไว้กดพูดไปให้ตายคาตีไปเลยจัดการมันเลย
3: ไอ้ฉันเซิง
1: อ
3: ีกไม่เกิน15วันถ้าคุณยังจะต้องได้รับไมโครฟิล์มแน่นอนมึงจะต้องจับยิ่งกว่ากูหลายร้อยเท่าเอกสารที่มึงเอาไปน่ะมันของปลอมเว้ยไอ้นางอ้อ
1: ฮะมึง
3: ฮะกูเองทำไม
1: งั้นก็สวยแล้ววะไมโครฟิล์มจะต้องอยู่กับไอ้หนุ่มนั่นแน่นะเฮ้ยแบ่งคนของเราออกไป2กลุ่ม
3: ครับ
1: กลุ่มนึงกระทืบไอ้แกนี่ต่อไปและอีกกลุ่มนึงออกไปกระทืบแค่เอาความจริงใจไอ้เวรนั่นเดี๋ยวนี้ครับ

0: หลายวันมาแล้วที่เราลุยตามตัวของพ่อเราแต่จะมีใครสักคนรู้เบาะแสของแกก็หาไม่แล้วนี่เราจะทำยังไงดีล่ะไม่มีวี่แววของแกเลยอยู่ดีๆก็หายตัวไปอย่างนี้ทำยังไงดีล่ะเรากลุ้มจนจะตายอยู่แล้วได้ความว่ายังไง
1: เงียบไม่มีใครรู้จักเลย
2: ของเราก็จ้อย
0: ว้า
1: พวกที่เราไปถามเนี่ยนะบางคนมันก็กวนอารมณ์เราสิ้นดีรู้หรือเปล่าว่ามันแนะนำเราว่ายังไงมันบอกให้ไปถามนักสืบดูเกือบจะกระทืบมันซะแล้ว
0: อย่านะจอยอย่าทำอย่างนั้นเป็นอันขาดนะเมื่ออย่างนั้นแล้วก็งานของเราในคราวนี้ต้องพินาศแน่นอนเราจะต้องใจเย็นค่อยสืบไปก็แล้วกัน
2: แม่คนนี้เขาใจร้อนเสมอแหละ
1: ก็มันเกินคนจริงๆนี่หว่าไม่รู้เป็นหอกอะไรของมันเราก็ถามดีๆยักท่าไม่เข้าเรื่องดีนะที่สะกดใจไว้ได้ไม่อย่างนั้นแล้วก็ไม่เตะกลางตลาดไปแล้วน่าจะบอกให
0: ้โหเก่งไปยังหน่อยแล้วมั้ง
1: เก่งไม่เก่งก็ดูเอาเองก็แล้วกันผู้หญิงขี้อายน่ะใครเขาจะมาตรอนอยู่อย่างนี้ล่ะมีใครเขาประพฤติอย่างนี้หรอกย่ะ
2: ดีนะที่ยังเป็นสาวอ่ะแกก่อนนี้เป็นอีตัวแล้ว
1: ปากเสียเดี๋ยวไม่ตบ
2: ฉันก็ดูหุ่นแม่สิมาละห่มหยอกใครซะเมื่อไหร่ล่ะจริงไหม
1: ปากนึกเปล่า
0: เอาละไม่ต้องทะเลาะกันหรอกฉันเองก็เพิ่งกลับเข้ามาไม่ที่ข่าวอะไรเลยเห็นทีจะต้องจ่อยกันอีกนานทีเดียวละ
2: น่าอย่าเพิ่งท้อสิเราจะต้องพบแน่แต่ช้าหน่อย
1: รู้ได้ไงว่าจะพบพ่อของแอนนาเขาน่ะนั่งทางในละ
2: เปล่าแต่มันเป็นลางสังหรณ์
0: ยังไงก็ขอให้เป็นลางสังหรณ์ที่ดีก็แล้วกันนะโทนี่

0: ท่านกำลังฟังเกิดมะลุยจากคณะเกตทิพย์
1: โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
3: ไหวมั้ยเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกรดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
5: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

ณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ติกร้านเนี้ยมีแต่เสื้อสวยๆทั้งนั้นแหละเดี๋ยวลองเข้าไปถามราคาดูดีกว่าเผื่อยังไงจะได้หาซื้อไปใส่เกี่ยวข้าวสักตัว
1: เชิญครับ
0: ค่ะตัวนี้เท่าไหร่คะแหมสีสวยจังแขนยาวมีระบายสีชมพูทั้งตัวเลย
1: ตัวนี้เหรอฮะ
0: ค่ะ
1: ตัวนี้มันเฮ้ยจูนตัวนี้เท่าไหร่วะ
2: ตัวนี้เลยฮะ200ครับ
3: อย่ามาหรือไงพี่ท่อแหมตัวนายที่นายถืออยู่นะมันราคา320บาทละโว้ย
2: ฮะ
3: อะไรวะดูราคาของไม่เป็นหรือไงกันขายแบบนี้อีกหน่อยก็เหลือแต่ตัวหรือแต่งเกงในฮะแหละ
0: แล้วจริงๆมันราคาเท่าไหร่กันแน่คะเอาให้แน่ๆเสื้อตัวเดียวถาม3คน3ราคา
2: คืออย่างนี้ครับผมพูดเรียบร้อยนะฮะราคาเต็มทีแล้วเอ้ยเต็มที่ละครับ320บาทขาดตัวเลยฮะเอ้ยขาดตัวครับ
1: 300ทุ่นๆกันแล้วกันครับโอกาสหน้าจะได้มาเป็นลูกค้าของเราอีกไงครับ
2: ว่าครับตกลงไหมครับสวยนะครับ
0: แหมแพงจัง
2: โอ้ไม่แพงครับไม่แพงครับเสื้อแบบนี้นะฮะใส่ในโอกาสอะไรได้ทั้งหลายอย่างเลยเป็นต้นว่างานบอลงานทานเลี้ยงงานแต่งงานงานบวชนาคงานโกนจบงานสงกรานต์งานปีใหม่งานจุดจีนอุ้ยแย่ใช้ได้สารพัดงาน
1: ครับครับใช่ครับสวยนะครับ
2: ครับสวยครับรับรองเลยครับซักแล้วไม่ยืดสีไม่ตกเนื้อผ้าก็พริ้วสวยครับคงทนนะครับคงทนนะเห็นไหมครับเรามีตัวเดียวนะครับในร้านนี้รับรองไม่มีใครใส่ร่วมกับคุณเป็นอันขาดเลยครับ
0: งั้นเหรอ
1: ครับผม
2: ใช่ครับว่าแต่คุณนะครับสวยสวยอย่างนี้นะฮะจะซื้อไปใช้ในวาระอะไรไม่ทราบครับผม
0: จะเอาไปใส่เกี่ยวข้าวนะคะ
1: อะไรนะครับ
0: จะเอาไว้ใส่เกี่ยวข้าวค่ะก็ฉันเป็นสาวแห่งปีการท่องเที่ยวยังไงล่ะคะเราทำตามนโยบายรัฐบาลค่ะเพราะที่นาของเราอ่ะจะมีคนมาจากต่างประเทศมาดูการเกี่ยวข้าวของเราฉันก็เลย
1: อ๋อเข้าใจครับ
0: 300นะคะน่าจะลดอีกสักหน่อย
2: โอ้ถามโทษนะครับคือลดอีกไม่ได้แล้วครับผมราคานี่เป็นราคาที่ถูกที่สุดแล้วนะครับ
0: งั้นก็ตกลงค่ะ300ก็300นี่ค่ะเงิน
2: ฮะแล้วตัวอื่นไม่รับเ
0: ล
2: ยฮะ
0: ไม่ละค
1: ่
0: ะ
1: แหมสาวสวยอย่างคุณเนี่ยใส่แล้วรับรองปิ้งไปทั้งทุ่งทีเดียวละครับ
0: ละค่ะแหมเขินจังเลย ข่าวนี้ล่ะผัวของฉันจะต้องนั่งค้อนนอนค้อนแน่ๆทีเดียวล่ะขอบคุณนะคะที่ชม
1: คือ
2: เรียบร้อยแล้วครับเราใส่ถุงให้แล้วฮะ
0: ขอบคุณค่ะไปนะคะ
2: โชคดีนะครับผม
0: ค่ะ
1: เขาไม่เลยวะไม่เคยหัวเราะหรือไงอ่ะปิดปากหัวเราะอยู่ได
2: ้ก็มันนาย
1: บอก
2: สมน้ำหน้าจะชู้ดีนักหน้าแตกเป็นแถวเลยจะมึงแตกหลายเสียงด้วยดีสม

0: นั่น
1: อะไรวะนั่นอยู่ได
2: ้ลูกค้าไปอีกคนละเว้ยคนนี้จะต้องซิงๆแน่ๆไม่น่าแตกอย่างเมื่อกี้หรอก
0: ให้ระวังปากมันก็แล้วกันนะเว้ย
2: เชิญครับ
1: เลือกซื้อเลือกชมเสื้อผ้าของเราได้ตามสบายเลยครับผม
0: ทุกสีทุกแบบฮะเราสรรหามาเพื่อคุณผู้หญิงโดยเฉพาะเลยครับ
3: พี่รู้จักคนนี้บ้างไหมคะในรูปนี้นะคะ
1: ฮะไม่รู้จักครับ
0: ใครเหร
1: อคุณแก่ผู้ชายไม่รู้ครับเราพวกวัยรุ่นนะครับมันจะไปรู้จักได้ยังไงนะรู้ก็แต่พวกของเราเท่านั้นแหละครับผม
3: ไม่เคยเห็นคนแก่มาซื้อของบ้างเลยเหรอคะ
0: กระทอคุณเสื้อผ้าที่เราจำหน่ายนี่นะฮะมันของวัยรุ่นนะครับไม่ใช่ของคนวัยแก
1: ่นั่นน่ะสิ
0: แล้วเราก็จะเห็นได้ยังไงล่ะครับ
3: งั้นก็ไม่เป็นไรแล้วค่ะ
0: ค
3: ุณเนยคะ
4: ก็ไม่มีใครรู้ตามเคยนะพวกเรานะ
3: งั้นก็กลับ
2: ไหนครับผมดูหน่อยฮะรู้สึกจะไม่เคยเห็นนะฮะเราเองก็ขายเสื้อผ้าไม่ได้ออกไปไหนกับใครเขาหรอกฮะแล้วนี่เขาเป็นคนไทยหรือเปล่าฮะ
3: เป็นคนฮ่องกงค่ะแต่พูดไทยได
2: ้คนฮ่องกงอ๋อพอจะนึกออกแล้วเหรอฮะ
3: เหรอคะนึกว่ายังไงคะ
2: นึกว่าผมเคยเห็นนะสิครับที่โรงพยาบาลครั้งนึงรู้สึกว่าจะมีคนไปเป็นเพื่อนแกคนนึงนะครับเป็นผู้ชายหนุ่มๆครั้งที่สองก็เห็นที่แถวโรงแรมนะครับผมคิดว่าถ้าลองไปถามดูอาจจะรู้นะครับ
3: งั้นก็เหมาะเลย
0: หมายความว่ายังไงครับที่บอกว่าหมอฮะ
3: คืออย่างนี้นะคะถ้าพวกคุณช่วยเราตามลุงคนนี้พบเราจะมีรางวัลให้อย่างงามทีเดียวละค่ะ
5: ใช่แล้วค่ะช่วยเราด้วยเถอะค่ะถ้าตามหาคุณพ่อของฉันพบเท่าไหร่ก็เท่ากันค่ะ
2: โอ้ยผมไม่สนใจหรอกครับเรื่องเงินทองน่ะเรามันคนไทยด้วยกันจะต้องช่วยเหลือกันอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงหรอกครับเรื่องเงินมันอยู่ที่น้ำใจของพวกคุณมากกว่า
4: ถ้างั้นพรุ่งนี้เช้านะ9โมงตรงเราพบกันอีกครั้งดีไหมครับที่โรงแรมแก่นโฮเทลนะฮะ
2: ด้วยความยินดีครับ
3: งั้นเราลาก่อนนะคะแล้วพบกันค่ะ
5: ไปให้ได้นะคะ
2: ครับผมพวกเรา3คนจะไปตามนัดครับ
0: ต้องไปเลย

0: ายการแล้ววะ
1: เฮ้หมายความว่าไงวะโอ้โหจริงบอกเป็นรายการเนี่ยเป็นงงเว้ย
2: ก็ถึงว่านะสิอะไรเข้ามาก็ใหม่รู
0: ้นานมันไม่มีไหวพริบแล้วจะไปรู้อะไรเล่างี่เงากับปานนั่น
1: เฮ้ยโถ่โอ้ยสำลักน้ำเลยนี่มันหมายความว่ายังไงของมันวะฮะ
0: นี่ละเป็นวิธีหาเงินที่เราเองก็ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนอกจากลงทุนทางสมองเพียงอย่างเดียวท่านเองรู้หรือเปล่า
2: เอ๊ะข้าก็ยังงงอยู่ดีนั่นแหละ
0: ว่าหอกอะไรวะไม่ต้องงงแล้ว
1: ก็นั่นน่ะสิไอ้บ้าเนี่ยมันทำให้งงอยู่เรื่อยอ่ะ

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามตั้งเดชที่ดาลาวาน
2: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ
3: ์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
5: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

เกิดมาลุยจากบทประพันธ์ของเพชรพรรณนาอักษรกฤษณาจัดทำเป็นบทละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบถูเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาชนพงษ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามเกิดมลุยในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ังไมค์เรดิโอเฟรชอัพ
1: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจะเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
5: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
6: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแอคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
8: ไปหาหมอไหมคะ
9: ไม่อะ
8: ไปหาหมอเธออ
9: ืมไม่อ่ะ
8: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
10: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ท D-Max ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนไหน

0: ผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
3: ว้าว
2: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% เงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่www.chiangmairadio.com
6: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: ใจเท่าอาหารไทยของเราเอง
1: Chiang Mai the most splendid city of culture
2: We love Chiang Mai We love Thailand
1: Yes we love Thailand
3: Chiang Mai ประเทศไทยบ้านที่ยิ่งใหญ่ในวัฒนธรรมบ้านที่เราภูมิใจ
0: ร่วมตระหนักและสร้างจิตสำนึกในการฟื้นคืนวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยจากใจ Mass FMร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
4: Forabee
0: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
5: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
6: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟ
0: ด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่าร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุต

0: ุณผู้ฟังคะ92 MHz ที่นี่เชียงใหม่เรดิโอพร้อมกับรายการวิทยุแมส FM ร่วมธรรมร่วมใจจากใจศรีสุดาชวชาติคุณผู้ฟังคะกับการอยู่บนโลกออนไลน์ในการแสดงตัวตนโพสต์คำพูดที่สร้างความเสียหายสร้างความรู้สึกที่เสียใจให้กับใครๆวันนี้เรื่องนี้มีผลกระทบต่อผู้โพสต์นะคะที่จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายได้ค่ะอย่าคิดว่าล่องลอยไม่มีใครติดตามโทษสูงสุดทั้งจำคุกแล้วก็โดนปรับไม่น้อยนะคะ 200,000 บาทจากเพจสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้โพสต์บอกว่าการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์หรือ Cyber Bullying ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเพราะอาจจะสร้างความเสียหายต่อผู้ถูกกระทำทางด้านชื่อเสียงจิตใจแล้วก็สังคมไม่ว่าจะเป็นการดูถูกดูหมิ่นเหยียดยามเกลียดชังหรือทำให้อับอายต่อสาธารณะซึ่งผู้เสียหายมีสิทธิ์ร้องทุกข์และดำเนินคดีตามกฎหมายได้ทันทีสำหรับผู้กระทำผิดอาจจะต้องเผชิญบทลงโทษตามกฎหมายทั้งความผิดฐานหมิ่นประมาทดูหมิ่นผู้อื่นรวมถึงความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์โดยมีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน5ปีและปรับไม่เกิน 200,000 บาทค่ะรับทราบและอย่ากระทำนะคะวันนี้รองรับเมื่อมีการร้องทุกข์สามารถดำเนินคดีตามกฎหมายได้ค่ะเป็นเพื่อนกันนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้ค่ะและอีกหนึ่งเพจร่วมธรรมร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยนะคะ
1: แมส

0: ให้ทำงานเมื่อเกิดไฟไหม้แต่ธุรกิจเป็นกระบวนการของการวางแผนระยะยาวโดยเล็งเห็นว่าปัญหาต่างๆจะต้องมีเครื่องมือและมีมาตรการอะไรเตรียมไว้ล่วงหน้าการทำเช่นนี้ได้ปัญหาก็เกิดได้ยากหรือถ้าจะเกิดก็ย่อมสามารถรับมือได้อย่างทันการ
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่วมทำร่วมใจสื่อธรรมสู่ใจร่วมทำร่วมใจร่วมแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่วมทำร่วมใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบายริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพแหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกาดเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาดทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
2: 240-777และทาง Facebook มีโชคพลาซ่าคุณผู้ฟังคะมีโชคพลาซ่าวันนี้ขอแนะนำกระบับไก่ชีสพัทยาในตำนานสาขามีโชคนะคะเคบับไก่เนื้อนุ่มชีสเยิ้มสะใจหอมกรุ่นจากเตาลองแวะมาชิมความอร่อยในตำนานกระบับไก่ชีสพัทยาสาขามีโชคบริเวณลานกิจกรรมชั้น1หน้าร้าน Y Connection มีโชคพลาซ่าค่ะ
3: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม่
2: การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
4: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจ

0: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
1: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมพรอพอลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่ฟิน

0: ควบคุมน้ำหนัก
1: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ Forabe มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสหน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
0: Forabe จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากลสร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
1: ให้ Forabe ดูแลสุขภาพที่ Forabe Shop ในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
0: นและ Forabe Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 568-9

0: นิยมพาณิชย์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม
1: ่ Unique Result สิ่งที่เลือกทำย่อมมีผลลัพธ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไม่มีใครล่วงรู้ได้เลยว่าการตัดสินใจก้าวเท้าซ้ายออกจากบ้านในวันนี้จะส่งผลอะไรกับชีวิตของตัวเองบ้างการเลือกที่จะก้าวเท้าซ้ายออกมาอาจเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทิศทางที่ไม่เคยคิดฝันมาก่อนหรือหากเราเลือกที่จะก้าวเท้าขวาออกมาผลลัพธ์ย่อมแตกต่างจากการก้าวเท้าซ้ายที่เราเลือกเราอาจต้องไตร่ตรองมากกว่าที่คิดอาจต้องลำดับเหตุการณ์ชีวิตมากกว่าที่เป็นมาเพื่อที่ว่าไม่ว่าจะก้าวเท้าซ้ายหรือเท้าขวาเราก็พร้อมที่จะยอมรับผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างเต็มหัวใจไม่ว่ามันจะโหดร้ายหรือหอมหวานเพียงใดก็ตามจากหนังสือกลับด้านความคิดค่ะ

0: เดี๋ยวนี้อะไรก็แพง
1: น้ำมันขึ้นราคา
0: จะซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่
1: ต้องคิดแล้ว
0: คิดอีก
2: งั้นมานี่เลย
3: ไฮเออร์เอ็กซ์โป
2: การันตียอดขายอันดับหนึ่งของโลก
3: แต่ราคาดีเกินคาด
2: ร้อนนี
3: ้ไม่ต้องรอทะลุ43องศาม
2: ีเพียง890บาทก็ถอยแอร์อินเวอร์เตอร์ได้
3: มีระบบล้างตัวเอง
2: สั่งงานผ่าน Wi-Fi
3: แล้วราคาไม่ถึงหมื่น
0: เครื่องซักผ้าถังใหญ่
1: ผ่อนรายเดือนเริ่ม500นิดๆ
0: กินอาหารเยอะแค่ไหนก็ยังสดใหม่ตู้เย็นไซส์ใหญ
1: ่ดาวเริ่มไม่ถึงพัน
0: เครื่องเก่าแลกใหม่ได้สูงสุดถึง 2,000
2: ซื้อคู่ยิ่งคุ้มคิวแล็บทีวี120เฮิรตซ์คู่ PlayStation 5เหลือแค่ 20,000 กว่าตอบโจทย์ขนาดนี
3: ้ต้องที
2: ่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
3: เท่านี้
2: ต้องมี Acer
3: Chromebook คู่ใจ
2: โปรเจกต์ไหนก็เอาอยู
3: ่กับจอสัมผัส
2: คีย์บอร์ดกันน้ำ
3: รองรับทั้งแคนวาและเจมินา
2: ดาวและรายเดือนสบายๆ
3: เพียง299บาท
2: ผ่อน 0% นานสูงสุดถึง24เดือน
3: ประกันนานถึง3ปี
2: ไม่ซื้อ
3: ไม่ได้แล้ว
2: สายเกมห้ามพลาด
3: โน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรง
2: 20,000 ต้นๆ
3: ประกันนาน3ปีเต็ม
2: รายเดือนเริ่ม

0: ที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
1: คุณผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์เชิญชวนเตรียมรับศึกใหญ่บอลโลก2026เชียร์มันให้เต็มตาเหมือนหนึ่งนั่งติดขอบสนามยกทีวีเก่าไซส์เล็กมาแลกทีวีไซส์ใหญ่จุใจได้มูลค่าสูงสุดถึง 2,000 บาทและในช่วงเปิดเทอมนี้หากต้องมี iPhone เครื่องใหม่รายเดือนสบายเริ่มต้นไม่ถึงพันค่ะดาวเริ่มแค่ 4,990 บาทจะเรียนหลังห้องหรือหน้าห้องก็ซูมชัดเซลฟี่ก็เป๊ะเก็บครบทุกรายละเอียดผ่อนรายเดือนเริ่มแค่990บาทเท่านั้นค่ะและในขณะที่ค่าไฟแพงแบบนี้เปลี่ยนมาใช้โซลาร์เซลล์ประหยัดได้อีกยอดผ่อนบวกค่าไฟใหม่ยังไงก็ถูกกว่าบินเดิมแน่นอนค่ะเลือกดาวหรือผ่อนสบายๆลงทุนครั้งเดียวคุ้มได้ยาวๆคุ้มครบจบประหยัดต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
2: ลูกเราใกล้เข้าโรงเรียนแล้วแม่กังวลจังไม่รู้จะเลือกโรงเรียนไหนดีที่จะดูแลเอาใจใส่เขาได้เหมือนเรา
3: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ค่ะอาจารย์วารีรู้ว่านักเรียนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรมให้คิดหรือชอบในสิ่งเดียวกันดังนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเราเริ่มจากแนวคิดที่เอานักเรียนเป็นศูนย์กลางทั้งหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนที่ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจห้องเรียนและอุปกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนให้รองรับกับยุคสมัยและคุณครูที่พร้อมรับฟังและพร้อมซัพพอร์ตนักเรียนอยู่เสมอบางคนอาจจะคิดว่าโรงเรียนวารีเชียงใหม่ไม่ใช่โรงเรียนที่ดีที่สุดไม่ใช่โรงเรียนที่เก่งที่สุดแต่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เป็นโรงเรียนที่พยายามเข้าใจนักเรียนมากที่สุดเหมือนตลอด20ปีที่ผ่านมาค่ะ
2: เรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ An Education Beyond Tomorrow
4: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ถนนมหิดลและโรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2
2: ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook วารีเชียงใหม่ School และวารี Kindergarten School
4: สอบถามข้อมูลโรงเรียนวารีเชียงใหม่053-140-232และโรงเรียนอนุบาลวารี053-241-163
2: มาเป็นครอบครัววารีด้วยกันนะตันติยานันการ์เมนต์โรงงานผลิตเสื้อผ้าส่งออกทั้งในและต่างประเทศด้วยคุณภาพที่แบรนด์ชั้นนำยอมรับกว่า40ปีรับออกแบบและผลิตเสื้อตามที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็นชุดยูนิฟอร์มเสื้อรุ่นเสื้อทีมในแบบเสื้อเชิ้ตเสื้อยืดโปโลเสื้อยืดคอกลมโดยมีเนื้อผ้าให้เลือกอย่างหลากหลายถูกใจถูกราคาและกับวันนี้

ุณผู้ฟังคะติดตามเรื่องของการลดวันพำนักฟรีวีซ่าในไทยมีความคืบหน้าจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลเปิดเผยว่าการยกเลิกมาตรการฟรีวีซ่าอยู่ในขั้นตอนการทำงานและเตรียมเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นผู้จัดทำรายละเอียดทั้งหมดอย่างครบถ้วนซึ่งจะเป็นการลดวันพำนักในประเทศลงให้เหมาะสมกับแต่ละประเทศค่ะซึ่งบอกว่าจากเดิมเป็นการกำหนดฟรีวีซ่าพำนักได้ถึง60วันสำหรับชาวต่างชาติ93ประเทศโดยเชื่อมั่นว่าการปรับลดวันพำนักในประเทศไทยให้เหมาะสมกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวอย่างแท้จริงจะเป็นส่วนแก้ไขการเข้ามาท่องเที่ยวของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยทั้งในกลุ่มระยะไกลและระยะไกลอยู่ที่ประมาณ9วันเศษเท่านั้นโดยประเทศที่มีระยะเวลาพำนักสูงสุดคือนอร์เวย์ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่21วันทำให้การกำหนดระยะเวลาวีซ่าไว้ที่30วันจึงถือว่าครอบคลุมกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไปอย่างเพียงพอแล้วส่วนผู้ที่มีวัตถุประสงค์อื่นอาทิการฝึกงานหรือรักษาตัวสามารถเลือกขอวีซ่าประเภทอื่นที่ตรงกับวัตถุประสงค์ได้เช่นกันการปรับลดวันพำนักของนักท่องเที่ยวต่างชาติจึงเชื่อมั่นว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดต่างชาติเที่ยวไทยในภาพรวม

0: ความจริง
1: คุณผู้ฟังคะมีโอกาสแวะไปที่กาดมณีตลาดนัดยามเย็นตลาดนัดริมสระน้ำพุขนาดใหญ่สุดชิลแวะมาเดินเล่นที่นี่เป็นแหล่งอาหารของกินเครื่องดื่มเพียบค่ะไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นหรือจะเป็นอาหารมื้อเย็นที่สำคัญมีที่นั่งสุดชิลริมสระน้ำพุขนาดใหญ่รองรับให้คุณที่ซื้อหาอาหารมานั่งทานเล่นที่นี่ด้วยนะคะและเชื่อว่าสำหรับสายกินไม่ผิดหวังเพราะที่กาดมณียังมีอาหารหลากหลายโดยเฉพาะร้านอาหารทะเลของปิ้งย่างให้คุณได้เลือกมากมายอีกหลากหลายร้านอาหารนะคะที่เชื่อว่าคุณได้ทานอย่างถูกใจแน่นอนค่ะและภายในตลาดนัดก็ยังมีอาหารให้เลือกอย่างหลากหลายตั้งแต่ข้าวราดแกงข้าวไข่เจียวสลัดผักผลไม้ของทานเล่นทั้งแบบปิ้งนึ่งทอดเครื่องดื่มร้อนเย็นปั่นสมูทตี้หรือจะเป็นของแซ่บประเภทของยำหรือจะเป็นส้มตำและเด็ดมากที่ใครๆก็ประทับใจคงจะเป็นหมูจุ่มหมูกระทะที่ยกเตาร้อนๆพร้อมเสิร์ฟให้คุณได้ทานแบบฟินๆริมสระน้ำพุสุดชิลนะคะเชิญค่ะพบกันได้ตั้งแต่ 5:00 น.จนถึง 5:00 น.ภายในกาดมณีถนนวัวลายติดกับศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะที่0613295632
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม่
4: จากปี1964จนถึงวันนี้
3: กว่า50ปี
4: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
3: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
4: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
3: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
4: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
3: มนนมสดถนนนิมานเหมิน
4: 0532144100
5: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
3: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
5: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
3: มน
6: มสด
3: มนมสด
1: คุณผู้ฟังคะโรงเรียนวารีเชียงใหม่เปิดเทอมด้วยความปังกับรางวัลเหรียญทองแดงจากการแข่งขัน The 22nd Thailand Olympiad in Informatics ขอแสดงความยินดีกับน้องปานิสราเตรียมรังสีหนึ่งในตัวแทนของศูนย์สอวนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เข้าร่วมการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่22ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและสามารถคว้ารางวัลเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนมุ่งมั่นฝึกฝนและพัฒนาตนเองต่อไปอย่างต่อเนื่องเชื่อว่ายังมีโอกาสและเวทีสำคัญรออยู่ข้างหน้าอีกมากมายวารีเชียงใหม่ขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนมุ่งมั่นฝึกฝนและพัฒนาตนเองต่อไปอย่างต่อเนื่องเชื่อว่ายังมีโอกาสและเวทีสำคัญอยู่ข้างหน้าอย่างแน่นอนค่ะการศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow 053-140-232-4 ค่ะ

0: your happiness our happessความสุข
1: คุณผ
0: ู้
1: ฟังคะแพทย์จีนกุลวัฒน์แสงสูงแพทย์จีนประจำศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ให้หลักการดูแลสุขภาพในช่วงหน้าฝนในมุมมองแพทย์แผนจีนค่ะว่าความชื้นที่เกิดขึ้นในร่างกายนั้นเปรียบเสมือนน้ำที่ค้างอยู่ภายในร่างกายปริมาณมากซึ่งก็จะทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบายตัวขึ้นนะคะความชื้นมักเกิดขึ้นได้จากสองสาเหตุค่ะคือหนึ่งความชื้นที่ได้รับเข้ามาจากภายนอกเช่นการอยู่อาศัยในที่อับชื้นสภาพอากาศที่ชื้นการใส่เสื้อผ้าที่เปียกเป็นประจำการตากฝนค่ะและ2คือความชื้นที่สร้างขึ้นภายในร่างกายความชื้นที่เกิดขึ้นภายในมีความเกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารและการทำงานของไตนะคะส่วนความชื้นที่สะสมภายในร่างกายที่พบได้บ่อยก็มี2ชนิดค่ะชนิดแรกคือร้อนชื้นอาการแสดงที่

พบได้บ่อยก็คือความรู้สึกหนักตัวตัวร้อนหรือมีไข้มักเกิดขึ้นในช่วงบ่ายปากแห้งคอแห้งแน่นหน้าอกปัสสาวะมีสีเข้มค่ะและอีกชนิดนึงก็คือเย็นชื้นอาการแสดงที่มักพบได้บ่อยคือความรู้สึกหนักตัวมือเท้าเย็นปวดเมื่อยได้ง่ายอาจมีอาการถ่ายเหลวซึ่งอาการเหล่านี้นะคะมักเกิดขึ้นในช่วงที่ฝนตกค่ะโรคหรืออาการที่พบได้บ่อยในช่วงหน้าฝนก็คือโรคหวัดโรคภูมิแพ้อาการที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหารเช่นท้องอืดแน่นท้องถ่ายเหลวคลื่นไส้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดข้อค่ะสำหรับอาหารที่เหมาะสมในหน้าฝนที่ควรกินอาหารก็คืออาหารที่มีรสจืดนะคะเช่นหัวไชเท้าฟักทองต้นหอมถั่วแดงและก็ลูกเดือยค่ะเหล่านี้เป็นหลักการดูแลสุขภาพในช่วงหน้าฝนในมุม

0: จ
1: ไปแจ่มฟ้า
0: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
0: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูนและเชียงใหม่แวะช็อปกับสินค้าราคาโปรโมชั่นที่ถูกสุดๆถูกกว่าใครถูกทุกวันช็อปสุดคุ้มที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขา
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาในเมืองลำพูนนิคมลำพูนหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันป่าตองหน้าโรงพยาบาลลำพูนสาขาช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนสารพีย่างเหนิง
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาบ้านทิจอมทองเจดีแม่ครัวสันทรายแม่วาง
0: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาโครงการเจสเปซสันทรายสาขาคันคลองแม่เฮียสาขาสี่แยกแม่เฮียสันกำแพงสายใหม่
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันทรายน้อยแม่ริมแม่แตงแม่โจ้สองสาขาแม่คือดอยสะเก็ด
0: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
0: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053093447
1: และเชิญติดตาม LINE ID @แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok @แจ่มฟ้า_group และ Instagram @แจ่มฟ้า_IG
2: คุณผู้ฟังคะวันนี้ยังมีเรื่องราวจากธรรมชาติในรวงผึ้งที่ฟอร์บีอยากนำมาเล่าสู่กันฟังถึงเกสรดอกไม้ก็คือละอองเกสรตัวผู้ของดอกไม้นะคะที่ติดมากับส่วนขาของผึ้งค่ะยามที่ผึ้งออกรวบรวมน้ำหวานผึ้งจะเก็บเกสรเหล่านี้กลับมาด้วยนะคะโดยทำเป็นก้อนเล็กๆเก็บไว้ภายในรังเพื่อสะสมไว้เป็นอาหารโดยเกสรเหล่านี้จะมีสีเหลืองส้มแตกต่างกันไปตามชนิดของดอกไม้มีรสชาติหวานมันและอุดมไปด้วยโปรตีนที่สูงกว่าเนื้อนมไข่ถึง5เท่าทีเดียวนับว่าเกสรดอกไม้เป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญนะคะเหมาะสำหรับใครที่ต้องการใช้พลังงานมากเช่นนักกีฬาหรือใครที่ต้องการควบคุมน้ำหนักอีกทั้งเกสรดอกไม้ยังช่วยบรรเทาอาการภูมิแพ้ช่วยบำรุงสุขภาพเส้นผมและเล็บอีกด้วยที่สำคัญเลือกคุณภาพจากฟอร์บีผลิตภัณฑ์จากรวงผึ้งทุกรูปแบบที่ผ่านกระบวนการผลิตอย่างมั่นใจในความปลอดภัยและทรงคุณค่าที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพตามไปเลือกกันนะคะผลิตภัณฑ์จากฟอร์บีที่โชว์รูมฟอร์บีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยทีโอทีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยทีโอที200เมตร0987496355หรือแวะที่ฟอร์บีช็อปภายในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ติดตามรายละเอียดได้นะคะทางเว็บไซต์ www.forabee.com ค่ะ
1: แมส FM ขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณนะคะกับการติดตามรายการวิทยุแมส FM ก่อนจากฝากเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เพจรายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่วมทำร่วมใจรอคุณจากใจศรีสุดาชวชาติวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคม2569บริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ส่วนทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศร้อนในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอันหนึ่งในช่วงวันที่14ถึง18พฤษภาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างจะเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์น้อยเนื่องจากมีฝนตกในหลายพื้นที่จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
7: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
8: BioPharm พื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
9: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
7: อยากมีอนาคตมั่นคงในสายสุขภาพมาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเรียนรู้แบบจัดเต็มสาขาธุรกิจสถานพยาบาลอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบัญชีโรงพยาบาลวิทยาลัยด้านสุขภาพแห่งเดียวในภาคเหนือเรียนได้ทั้งแบบปกติและทวิภาคีจบแล้วมีงานทำทันทีตอบโจทย์ยุคนี้พิเศษทุนการศึกษาสำหรับคนเรียนดีและตั้งใจจริงกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาเพศหญิงและชายวุฒิการศึกษาม .3 กศน.ม .6 ปวช.หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้ในคลินิกความงามสปาสถานดูแลผู้สูงอายุและเด็กและโรงพยาบาลต่างๆทั้งของรัฐและเอกชนเรียนจริงรู้จริงปฏิบัติจริงจบแล้วมีงานทำมาเรียนกับเราที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม099-242-7757 Facebook วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวี
8: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
10: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
12: You're listening. 92.

ไม่ต้องรักมากมายเท่าฟ้าแต่ขอให้เหมือนเดิมขอให้สม่ำเสมอกันละกันกับความรักที่เรามีอยู่นะคะสวัสดีเช้าวันใหม่ต้อนรับเข้าสู่เช้าวันพฤหัสบดี14พฤษภาคม2569ค่ะเช้าอากาศดีมากเพราะเมื่อคืนเชียงใหม่เราฝนทั่วเลยทีเดียวตกเยอะตกหนักในบางโซนได้เห็นแวบๆเหมือนกันว่าในตัวเมืองในตกเยอะเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังก็นอนหลับสบายซึ่งบางคนไม่ต้องเปิดแอร์ก็นอนได้นะคะแต่บางทีก็อาจจะมีความแบบร้อนเล็กน้อยก็เปิดแอร์เบาๆให้นอนหลับสบายๆจะได้มีแรงลุยงานกันต่อในเช้านี้กันนะคะเริ่มต้นกับเช้าวันใหม่ค่ะมาพร้อมกับเพลงเพราะงานของ UST ซึ่งหยิบเพลงเก่าของบูโดกันมาร้องกับขอให้เหมือนเดิมและพี่บอยโกศยพงศ์กับเหมือนเคยอากาศดีๆในวันที่ฝนตกตอนกลางคืนแล้วก็เช้าๆนี้บรรยากาศในการเดินทางรถเยอะมากๆเพราะว่าวันนี้หลายโรงเรียนเปิดเทอมแล้วเรียบร้อยก็น่าจะเปิดกันแบบเต็มที่เกือบ 100% แล้วค่ะคุณผู้ฟังประมาณ 80% กันละกันเพราะว่าบางโรงเรียนประกาศเปิดเทอมก็คือสัปดาห์หน้ายังไงก็ต้องเปิดเทอมภายในเดือนพฤษภาคมนะคะเป็นช่วงเวลาที่แฮปปี้สำหรับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เด็กๆในการเข้าสู่ชั้นเรียนใหม่โรงเรียนใหม่ชุดนักเรียนใหม่แหมดูมีสี

องลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมรวมไปถึงเรื่องของฟ้าผ่ากันด้วยนะคะในส่วนของเชียงใหม่วันนี้ค่ะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสและสูงสุดที่34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะมาดูจุดอื่นของเราเช้านี้ที่บริเวณสนามบินอนาชาติเชียงใหม่เมื่อเวลา 7:00 น.อุณหภูมิต่ำสุด 23.9 องศาและสูงสุดที่ 33.3 องศานะคะบนยอดดอยอินทนนท์ต่ำสุด 11 องศากิ่วแม่ปาน 13 องศาสถานีแกสหลวงอ่างขาง 17.6 องศาและพระตำหนักภูพิงค์ราชินิเวศ 15 องศานั่นเองค่ะชุดนี้ดอยสุเทพสวยงามแล้วก็เป็นบรรยากาศที่หลายคนชอบกันนะคะและเมื่อคืนเช่นเดียวกันค่ะคืนแรกของการใส่ขันดอกคนเยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะคุณฟังศรัทธาหลั่งไหลร่วมงานบุญกับการใส่ขันดอกบูชาเสาอินทคีนั่นเองนะหนึ่งปีก็มีหนึ่งครั้งที่วัดเจดีย์หลวงรอบๆนี่รถเยอะมากๆเลยทีเดียวแล้วก็อย่าลืมนะใครที่สามารถมีโอกาสแต่งชุดพื้นเมืองหรือว่าแต่งชุดไทยไปใส่ขันดอกเก็บโมเมนต์สวยๆเก็บภาพมาต้องบอกว่าดูดีมากๆเลยทีเดียวค่ะก็ใส่ขันดอกได้ตั้งแต่วันที่13ตั้งแต่เมื่อวานจนถึง19พฤษภาคมแล้วก็ออกอินทคีน20พฤษภาคมหลายคนถามว่าไปกี่โมงดีเขาสามารถใส่ได้ตั้งแต่6โมงเช้าเลยนะใครอยากจะตื่นเช้าๆไปใส่กันตอนเช้าก็ได้ค่ะตั้งแต่6นาฬิกาถึง24นาฬิกาของทุกวันที่วัดเจดีย์หลวงไปใส่ขันดอกกันได้กลางวันคนน่าจะไม่ค่อยเยอะแต่ว่าตอนช่วงหลังสัก 4-5 โมงเป็นต้นไปเนี่ยคนแน่นแน่นอนเพราะว่าส่วนใหญ่เลิกงานแล้วคนก็จะแวะไปใส่ขันดอกกันนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะเพลงนี้คุณถามมานะคะทางหน้าเว็บไซต์จากน้องต้นน้ำคืนใจจากเวเคชั่นค่ะ

รมความรักของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะรักคืออะไรรักคือความสบายใจค่ะถ้าเกิดเราอยู่ใกล้ใครแล้วรักใครแล้วเรารู้สึกสบายใจนั่นแหละคือรักที่โอเครักที่ปลอดภัยที่สุดนะคะงั้นข่าวของกิฟต์โมโนโทนกับรักคือ9นาฬิกากับ29นาทีเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับ Toyota เชียงใหม่ด้วยมั่นใจกันได้กับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่ซึ่งเรามีรถพร้อมส่งมอบให้คุณได้ทันใจแน่นอนนะคะคิดจะออกรถคิดถึงเรา Toyota เชียงใหม่มั่นใจกับคุณภาพและชื่อเสียงที่ยาวนานมากว่า60ปีนะคะกับศูนย์บริการที่มีช่างผู้เชี่ยวชาญและก็ศูนย์ซ่อมตัวถังและสีโดยช่างมากประสบการณ์กับ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาที่ยินดีให้บริการเสมอนะคะแนะนำคันนี้เลยค่ะเล็กๆน่ารักและน่าใช้เป็นเจ้าของ Yaris Active วันนี้รับข้อเสนอพิเศษทั้งเลือกที่1ดอกเบี้ยพิเศษ 0% พร้อมประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD และทั้งเลือกที่2ผ่อนเริ่มต้น 4,797 บาทพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD และก็ทางเลือกที่3 Toyota ขับสบายผ่อนคลายค่าน้ำมันนะคะช่วยน้ำมันสูงสุดถึง 20,000 บาทด้วยและขยายกระคุ้มครอง TCFR Plus มูลค่า 12,000 บาทขยายระยะรับประกันสูงสุด5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรเมื่อคุณเข้าเช็คระยะตามกำหนดนะคะเป็นเจ้าของได้วันนี้ที่ศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่สต็อกแน่นๆโปรโมชั่นของแถมจุใจแน่นอนค่ะออกรถง่ายออกได้ทุกอาชีพด้วยสนใจแวะไปเทสไดฟ์และเลือกกันได้ที่ Toyota เชียงใหม่ของเราทั้ง6สาขาสแตนด์บายให้บริการเหมือนเดิมนอกจากนี้ค่ะคันนี้ก็สวยกับ Land Cruiser FJ ช่วงพิเศษช่วงแนะนำแบบนี้ก็มีข้อเสนอพิเศษเพื่อคุณรออยู่เช่นเดียวกันนะคะสนใจก็อย่าลืมค่ะแวะไปเจอกันได้กับศูนย์บริการของเราทั้ง6สาขารวมไปถึงการดูแลรถกันด้วยฝนกำลังจะมาเรื่องของรถก็ยังคงสำคัญที่จะต้องเช็คเสมอนะคะวันนี้แนะนำตรวจเช็คสภาพรถเพื่อความมั่นใจอุ่นใจในช่วงของฝนจะมากันด้วยค่ะนัดหมายรับบริการได้กับ6สาขาเราสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาซียะเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฟางและเมืองง่าลำพูนคอลเซ็นเตอร์053-202-009 8นาฬิกาถึง17นาฬิกาและดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของ Toyota เชียงใหม่ได้เลยค่ะ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอนะคะงั้นข่าวของใหญ่โมโนโทนบ้างค่ะชื่อเพลงก็คือวันที่เธอไม่อยู่

0: Refill the music. Chiang Mai Radio Freshen Up.
1: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
4: ว้าว
3: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: ปี2562รัฐบาลยกให้การแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 เป็นวาระแห่งชาติแต่ปรากฏว่าปริมาณกลับพุ่งสูงขึ้นทุกปีไม่มีมาตรการไหนหยุดเผาหยุดหมอกควันได้เราอยากเห็นมาตรการแก้ไขที่เป็นรูปธรรมชัดเจนฝุ่น PM 2.5 ไม่ใช่แค่แจ้งเตือนค่าอันตราย

that okay with you ค่ะก่อนหน้านั้นมี NSYNC ด้วยกับ It's Gonna Be Me เชียงใหม่รีดิโอ 92 MHz นะคะช่วงนี้หลายคนก็มีความรู้สึกว่าฝนมาบ่อยยิ่งขึ้นมาทักกระทายกันบ่อยยิ่งขึ้นนะคะคุณผู้ฟังแต่ก็ต้องบอกเลยว่ายังไม่มีการประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการจำได้ว่าปีที่แล้วก็คือปี2568เนี่ยเข้าสู่ฤดูฝนกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศวันที่15พฤษภาคมแต่ปีนี้อาจจะช้ากว่าเดิมนะคะคุณผู้ฟังซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าเดือนพฤษภาคมเนี่ยไทยเราเริ่มเปลี่ยนผ่านจะเข้าสู่ฤดูฝนฝนตกกระจายตัวมากขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากลมตะวันตกเฉียงใต้พัดแรงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่รับมรสุมภาคเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องฝากให้ระมัดระวังทั้งเรื่องของการเดินทางเรื่องของสุขภาพรวมไปถึงเรื่องของบ้านด้วยก็สำคัญเช่นเดียวกันบ้านไหนหลังคารั่วซึมหรือว่ามีปัญหานี่เลยค่ะคุณผู้ฟังแวะไปเลือกกันได้กับสินค้าราคาพิเศษกับ Golden House นะเรามีโปรโมชั่นพิเศษเตรียมบ้านรับหน้าฝนกับ Rainy Season นั่นเองค่ะโปรโมชั่นดีแบบนี้ไม่อยากคุณพลาดเลยนะแวะไปเลือกแล้วก็แวะไปใช้บริการกันได้กับ Golden House ของเรานะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษทุบราคาท้าสายฝนปาดเดียวสะอาดวิ้งฝุ่นนิ่งไม่มีฟุ้งแน่นอนค่ะเพราะว่าช่วงนี้ฝุ่นก็ยังเยอะอยู่จะฝุ่นละอองหรือว่ารอยเท้าในช่วงของหน้าฝนเวลาเข้าบ้านแต่ละทีนี้ต้องบอกว่ามีแต่รอยเท้าทั้งนั้นเลยทีเดียวค่ะจัดการได้ในพริบตาด้วยวิ้งซึ่งเป็นม็อบดันฝุ่นผ้าไมโครไฟเบอร์หน้ากว้างสะใจขนาดพิเศษนะคะปาดทีเดียวสะอาดเป็นวงกว้างประหยัดเวลาขึ้นค่ะดักฝุ่นขั้นเทพเลยไมโครไฟเบอร์จับฝุ่นหนึบไม่ทิ้งคราบขาวพื้นเงาวับเหมือนใหม่แล้วก็เข้าถึงทุกซอกทุกซอกเลยทีเดียวเพราะว่าด้ามเขายาวถึง135เซนติเมตรถูง่ายสบายหลังไม่ต้องก้มให้เมื่อยนะคะราคาพิเศษค่ะคุณผู้ฟังปกติ190ตอนนี้จัดให้สำหรับทุกบ้าน149บาทสินค้ามีจำนวนจำกัดแวะไปช็อปกันได้ที่ Golden House ได้เลยนะคะสินค้าดีและถูกใจแบบนี้หรือว่าจะเป็นในมุมของถังขยะที่บ้านค่ะมีถังขยะให้คุณได้เลือกซื้อกันในราคาพิเศษเช่นเคยนะคะและมุมอื่นของบ้านอีกมากมายทีเดียวค่ะแวะไปกันได้กับโปรโมชั่นของเรา Golden House ครบหลากหลายให้บ้านคุณนะคะช้อปสบายผ่านหน้าร้านของเราทุกสาขาค่ะเชียงใหม่ช้อปกันได้ที่สาขาเชียงใหม่วงแหวนรอบกลางเวียงกุมกามและที่สาขาฟางนะคะหรือว่าช้อปออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect โปรโมชั่นจนถึง31พฤษภาคมนี้มาเตรียมบ้านรับฝนกันผ่อนคุ้ม 0% นานสูงสุด10เดือนจ่ายผ่านบัตรเครดิตของ TTB Golden House ลดเพิ่มอีก 3% คุ้มเกินคุ้มแน่นอนค่ะอัปเดตโปรโมชั่นเพิ่มเติมที่ Facebook ของ Golden House ยินดีให้บริการเสมอกับ Golden House ครบหลากหลายให้บ้านคุณนะคะ Everybody, yeah. Rock your body. เพลงนี้คุณถามมาค่ะเงินจาก Maxit Boy Everybody ค่ะ

เรสโซ่ค่ะคุณผู้ฟังสิ่งที่เราต้องเติมทุกเช้าชีวิตขาดคาเฟอีนไม่ได้เดี๋ยวไม่มีแรงทำงานกันนะคะสบายได้ค่ะเพลงนี้กับเอสเปรสโซ่ก่อนนั้นมีงานของเชียร์ด้วยกับ Unstoppable แล้วตอนนี้เวลาจะหมดแล้วแป๊บเดียวใกล้จะ10นาฬิกานะคะขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยกลับมาเจอกันรอบบ่ายเลยค่ะพร้อมกับเพลงพร้อมเหมือนเดิมเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ฝากถึงคนที่จะไปใส่ขันต่อกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังเพื่อรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงของการใส่ขันดอกบูชาเสาอินทคีรีประจำปีนี้นะคะโรงเรียนพุทธิสุพลเขาเปิดให้จอดรถได้ตั้งแต่7นาฬิกาถึงเที่ยงคืนเลยค่ะค่าบริการรถจักรยานยนต์20บาทรถยนต์50บาทโดยรายได้สนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนและกิจกรรมทางการศึกษานั่นเองใครที่สนใจก็ไปจอดรถที่นี่ได้สะดวกอีกช่องทางหนึ่งเลยทีเดียวนะคะไปพร้อมกับลิซ่าเพลงนี้กับแบดแองเจิลนะคะเจอกันรอบบ่ายช่วงนี้อยู่ต่อกับดีเจจุนค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับ3เตือนฝนตกหนักทั่วไทยกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่3เมื่อเวลา 5:00 นวันที่14พฤษภาคม2569โดยระบุว่าช่วงวันที่14ถึง18พฤษภาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในหลายภูมิภาคทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณใกล้ทางน้ำไหลผ่านเนื่องจากฝนตกสะสมต่อเนื่องหลายวันจากการติดตามภาพถ่ายดาวเทียมและแบบจำลองสภาพอากาศล่าสุดพบว่ายอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอตอนล่างกำลังเคลื่อนตัวไปทางตะวันออกเฉียงเหนือมุ่งหน้าสู่ชายฝั่งประเทศเมียนมาและมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมเป็นต้นไปคาดว่าระบบดังกล่าวจะเคลื่อนเข้าสู่เมียนมาในวันที่18พฤษภาคมก่อนอ่อนกำลังลงขณะเคลื่อนผ่านประเทศไทยและสลายตัวเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณมณฑลยูนนานประเทศจีนในช่วงวันที่21พฤษภาคมแม้ศูนย์กลางพายุจะไม่เข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่รัศมีของระบบอากาศจะส่งผลกระทบต่อภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้เกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงและฝนสะสมในช่วงวันที่19ถึง21พฤษภาคมนี้สำหรับวันที่14พฤษภาคม2569มีทั้งหมด26จังหวัดที่ได้รับผลกระทบในระดับปานกลางได้แก่ภาคเหนือ7จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากภาคตะวันออกเชียงเหนือ1จังหวัดเลยภาคกลาง2จังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออก4จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดภาคใต้12จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงากระบี่ตรังและสตูลจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio freshen up.
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายสบายแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
7: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อม อย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
8: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
9: ไปหาหมอไหมคะ
10: ไม่อะ
9: ไปหาหมอเธออ
10: ืมไม่อ่ะ
9: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมออ
11: ยากมีอนาคตมั่นคงในสายสุขภาพมาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเรียนรู้แบบจัดเต็มสาขาธุรกิจสถานพยาบาลอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบัญชีโรงพยาบาลวิทยาลัยด้านสุขภาพแห่งเดียวในภาคเหนือเรียนได้ทั้งแบบปกติและทวิภาคีจบแล้วมีงานทำทันทีตอบโจทย์ยุคนี้พิเศษทุนการศึกษาสำหรับคนเรียนดีและตั้งใจจริงกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาเพศหญิงและชายวุฒิการศึกษาม.3 กศน.ม.6 ปวช.หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้ในคลินิกความงามสปาสถานดูแลผู้สูงอายุและเด็กและโรงพยาบาลต่างๆทั้งของรัฐและเอกชนเรียนจริงรู้จริงปฏิบัติจริงจบแล้วมีงานทำมาเรียนกับเราที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม0992427757 Facebook วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวี
6: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหนไหน

0: และทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai Radio.
2: You're listening to 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92 กับรายการ Freshen Up โดย DJ Jun Pulawat

0: างทีบางเวลานะครับก็ต้องเข้มแข็งเอาไว้ไม่ให้ใครที่รู้ว่าเราอ่อนล้าเราท้อแท้กับมันแค่ไหนนะครับนี่คือเพลงของคนที่รู้สึกเหนื่อยกับการที่ต้องเข้มแข็งอยู่ตลอดเวลาเหมือนแบกโลกทั้งวัยไว้คนเดียวนะครับทั้งที่ความจริงแล้วข้างในนี่ก็แหลกสลายไม่แพ้กันเลยทีเดียวฮะโลกที่แบกไว้จากมานัสวีครับผู้ฟังตอนนั้นนู้นมองใจจากบูมชาวรัฐครับและผมเริ่มต้นในชั่วโมงนี้กับซัตติซัมมอนกับถ้าเราบังเอิญได้พบกันครับ
1: ถ้าเราเหนื่อยและล้าทั้งหัวใจใครคงฝากความหวังไว้มากมายกับเธอ
0: เป็นกำลังใจให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะฮะที่ต้องฟันฝ่าเรื่องราวต่างๆมากมายในชีวิตด้วยนะครับคุณผู้ฟังวันนี้14พฤษภาคมครับ2569นะฮะก็จะเข้าสู่ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมแล้วนะครับเพิ่งเฉลิมฉลองวันหยุดรายงานไปจำได้เลยว่าเอ๊ะวันศุกร์ก่อนหน้านู้นเนี่ยเพิ่งหยุดกันยาวๆอยู่เลยฮะอันนี้กลางเดือนแล้วเหรอเวลาผ่านไปเร็วจริงๆนะฮะแล้วตอนนี้ประเทศไทยของเราเริ่มเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูฝนใกล้อย่างเป็นทางการแล้วนะครับคุณผู้ฟังซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาบอกนะครับว่าเดือนพฤษภาคมนี้ไทยเริ่มเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูฝนนะครับก็จะมีฝนตกกระจายตัวมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับอันเนื่องมาจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดแรงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่รับลมมรสุมอย่างภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนี่จะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ขอให้ประชาชนนะครับที่อยู่ใกล้กับแหล่งที่อาจจะเกิดอุทกภัยบ่อยๆเนี่ยนะฮะต้องติดตามข่าวสารนะครับเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักด้วยนะครับเพราะอาจจะเกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากที่เกิดขึ้นบ่อยๆในช่วงฤดูฝนด้วยนะฮะยังไงส่งกำลังใจให้คุณผู้ฟังทุกท่านกันด้วยนะแน่นอนครับพอพูดถึงเพลงของมนัสวีแล้วผมจะนึกถึงเพลงนี้ของเล็กราชเมฆด้วยนะครับจากโลกที่แบกไว้มาถึงโลกทั้งใบเล็กราชเมฆครับ

ลงเป็นเพลงที่ให้กำลังใจและก็เป็นเพลงที่ทำให้หลายๆคนฟังแล้วรู้สึกไม่ท้อเท่าไหร่นะฮะจุ๊ยภูสิกับแสงดาวนะครับแล้วก็เล็กรัชเมศนะฮะโลกทั้งใบแล้วก็มนัสวีกับโลกที่แบกไว้นะครับแต่วันนี้นะฮะโลกของการทำความสะอาดได้กลับมาแล้วนะฮะคุณผู้ฟังใครอยากที่จะทำความสะอาดด้วยอุปกรณ์ที่เรียกว่าทำให้คุณเนี่ยสบายตัวขึ้นแต่ว่าบ้านสะอาดมากขึ้นนะฮะพบกับวิ้งและม็อบดันฝุ่นผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับวันนี้ทุบราคาท้าสายฝนปาดเดียวสะอาดวิ้งฝุ่นนิ่งไม่มีฟุ้งแน่นอนนะครับจะฝุ่นละอองหรือว่ารอยเท้าแฉะในช่วงหน้าฝนจัดการได้ในพริบตานะฮะหน้ากว้างใหญ่สะใจมากเลยครับขนาดใหญ่พิเศษ50คูณ62เซนติเมตรปาดทีเดียวสะอาดเป็นวงกว้างประหยัดเวลาขึ้นและดักฝุ่นขั้นเทพครับกับผ้าไมโครไฟเบอร์จับฝุ่นหนึบนะฮะไม่ทิ้งคราบขาวพื้นเงาวับเหมือนใหม่เลยทีเดียวนะครับและเข้าถึงทุกซอกทุกมุมครับด้ามยาวเพียงแค่135เซนติเมตรถูง่ายๆนะฮะสบายหลังไม่ต้องก้มให้ปวดเมื่อยด้วยราคาพิเศษที่149บาทนะครับจากปกติ190บาทสินค้ามีจำนวนจำกัดเฉพาะวันนี้วันเดียวที่ Global House นะครับคุณผู้ฟังแวะไปเลยนะฮะที่ Global House ทุกสาขาใกล้บ้านคุณหรือช็อปให้ด่วนๆก็เข้าที่ออนไลน์ก็ได้ครับที่ globalhouse.co.th นะฮะแค่นี้คุณก็ได้สินค้าดีๆกลับไปใช้ที่บ้านกันได้แล้วนะครับและถ้าคุณมีบัตร TTB Global House นะฮะบัตรเครดิตนะครับคุณจะได้รับส่วนลดเพิ่มอีก 3% ด้วยและผ่อนคุ้ม 0% นานสูงสุดถึง10เดือนนะครับที่ Global House ทุกสาขาครับ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ

0: แจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
1: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
0: ่
1: ะ
0: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

นี่คือเศษนะครับจากทินนะฮะแล้วก็เอิร์ธพัทรวีครับคุณผู้ฟังเราไปถึงก่อนหน้านู้นนะฮะก่อนก็สุเบรกจะเป็นดวงจันทร์แล้วก็กลางวันนะครับจากเคสเนวาฮะแล้วก็รวมไปถึงอีกหลายเพลงที่ส่งต่อกันมาในชั่วโมงนี้นะครับตอนนี้ขอบคุณกับพานิช H2H Gel นะครับคุณผู้ฟังใครที่มีปัญหาเรื่องของอาการปวดอักเสบนะครับปวดตามกล้ามเนื้อเอ็นข้อต่อนะฮะใดๆก็แล้วแต่ที่คุณไปใช้ชีวิตนะฮะไปออกกำลังกายทำงานหนักๆนะฮะแล้วก็เกิดอาการปวดอักเสบเหล่านี้ขยับนิดขยับหน่อยทรมานจนขัดจังหวะชีวิตไปหมดเลยทีเดียวนะครับอย่าปล่อยให้ความปวดเหล่านี้รั้งคุณไว้นะฮะเพราะวันนี้เรามีตัวช่วยที่ตรงจุดอย่าง Planin 2X Gel นะครับตัวยาเจลสูตรเข้มข้นที่มีส่วนผสมของตัวยาไดคอร์ฟินแอกไดเอทิลามีนสูงถึง 2.32% ช่วยบรรเทาอาการปวดแล้วก็ลดอาการอักเสบจากการบาดเจ็บได้อย่างมีประสิทธิภาพและที่สำคัญคือใช้งานง่ายแค่ทาบริเวณที่มีอาการเพียงแค่วันละ2ครั้งครับช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นตัวเนื้อเจลจะซึมเข้าสู่บริเวณที่ปวดอย่างเร็วเลยครับทำให้คุณกลับไปใช้ชีวิตและทำกิจกรรมสุดโปรดได้แบบมั่นใจไม่ว่าจะปวดจากการทำงานหรือขยับร่างกายผิดจังหวะครับ Planin 2X Gel พร้อมดูแลและให้คุณกลับมาลุยได้อีกครั้งนึงครับ Planin 2X Gel หาซื้อได้แล้วที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณโดย BioPharm เพื่อนคู่สุขภาพครับ

านปลายครับจากบุกี้และออดนะฮะมีคนแกแซวว่าเปิดเพลงแปลงฟันหน่อยนะฮะพยายามได้อยู่เพลงอะไรแปลงฟันอ๋อบานปลายนี่นะฮะการเล่นมุกกันได้นะคุณผู้ฟังนี่คือหนึ่งเพลงนะครับที่เลือกมาให้ฟังในชั่วโมงนี้แล้วก็ก่อนได้ดูนะฮะจากเอเชียเซเว่นนะครับแล้วก็ปลายกนกพรกับสาธุนะฮะในช่วงฝนฟ้าที่กำลังตกแบบนี้นะฮะนี่คือต้นฤดูฝนแล้วนะครับคุณผู้ฟังแน่นอนครับช่วงนี้ต้องจับตาและเฝ้าระวังเรื่องของไข้หวัดใหญ่นะครับเพราะว่าช่วงของการเปลี่ยนจากฤดูร้อนเข้าฤดูฝนจะเป็นช่วงที่ไข้หวัดใหญ่จะระบาดหนักมากๆพอสมควรนะครับช่วงนี้นะฮะกลุ่มทั้งเด็กๆนะครับแล้วก็ผู้สูงอายุรวมไปถึงคนที่มีโรคประจำตัวเนี่ยนะครับอาจจะต้องดูแลตัวเองโดยเฉพาะการฉีดวัคซีนเพื่อรับมือนะฮะป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่นะครับวันนี้โรงพยาบาลละนาครับพร้อมให้บริการในการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะฮะ3สายพันธุ์นะครับสำหรับผู้ที่มีสิทธิประกันสังคมทุกโรงพยาบาลที่อายุ50ปีขึ้นไปมารับเลยฮะคุณผู้ฟังฉีดฟรีนะฮะ3สายพันธุ์นะครับก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็ลงทะเบียนได้เลยที่หน้าเว็บไซต์ของโรงพยาบาลนะครับส่วนวัคซีนไข้หวัดใหญ่4สายพันธุ์นะครับสามารถรับบริการได้ครับสำหรับใครที่มีสิทธิประกันสังคมทุกช่วงอายุนะฮะรับบริการได้ในราคา450บาทและบุคคลทั่วไปในราคา800บาทนะครับสนใจก็สอบถามได้เลยนะฮะที่โรงพยาบาลลานานั่นเองนะครับโรงพยาบาลลานาโรงพยาบาลของครอบครัวเราครับชั่วโมงหน้ายังส่งต่อเพลงเศร้ากันอยู่นะฮะ3เพลงนี้ครับ

0: Don't go anywhere.
1: เอาล่ะอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้า3เพลงนี้จะไปเริ่มต้นกันต่อในชั่วโมงที่2นะครับเริ่มต้นชั่วโมงแรกนะฮะกับเพลงของโบนะฮะน้องโบเมลดากับฝังใจครับไปตามด้วยบินตราอินทิรากับว้าวฮะและจะไปปิดท้ายนะครับที่แว่นใหญ่กับไกลเกินฮะสักครู่หลังเบรกครับเดี๋ยวเราจะกลับมาพร้อมกันครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลออกกฎใหม่ยกระดับมาตรฐานโดรนบังคับอบรมขึ้นทะเบียนและขออนุญาตบินออนไลน์มีผลใช้17พฤษภาคมนี้นางสาวลลิดาเพิร์ทวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกพท.ออกประกาศใหม่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินหรือโดรนที่มีน้ำหนักไม่เกิน25กิโลกรัมสามารถปฏิบัติการบินแตกต่างจากเงื่อนไขเดิมตามประกาศกระทรวงคมนาคมพ.ศ.2558เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและรองรับการใช้งานโดรนในกิจกรรมที่มีความซับซ้อนมากขึ้นโดยกฎใหม่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่17พฤษภาคม2569เป็นต้นไปการปฏิบัติการบินลักษณะดังกล่าวถูกจัดอยู่ในกลุ่ม Specific Category หรือการบินที่มีความเสี่ยงระดับปานกลางซึ่งต้องผ่านการประเมินความเสี่ยงและได้รับอนุญาตจากกพท.ก่อนดำเนินการบินโดยเฉพาะการใช้งานเชิงพาณิชย์การถ่ายทำการสำรวจการบินในพื้นที่เฉพาะหรือการบินที่แตกต่างจากข้อกำหนดทั่วไปสำหรับสาระสำคัญของประกาศฉบับใหม่กำหนดให้ผู้บังคับโดรนต้องผ่านการอบรมหลักสูตรที่กพท.รับรองเพื่อให้มีความรู้ด้านกฎหมายกฎจราจรทางอากาศมาตรการความปลอดภัยและการบริหารความเสี่ยงในการบินรวมถึงต้องมีสิทธิทำการตามประเภทของอากาศยานที่ใช้งานทั้งนี้กฎใหม่ปี2569มีการเปลี่ยนแปลงสำคัญจากกฎเดิมปี2558หลายด้านเช่นการบังคับอบรมผู้บังคับโดรนการขึ้นทะเบียนอากาศยานทุกลำการยื่นแผนบินก่อนใช้งานทุกครั้งการขยายอายุใบอนุญาตจาก2ปีเป็น5ปีและการเปลี่ยนระบบยื่นเอกสารทั้งหมดเข้าสู่ระบบออนไลน์อย่างไรก็ตามผู้ได้รับอนุญาตเดิมภายใต้กฎปี2558ยังสามารถใช้สิทธิ์เดิมได้จนกว่าจะสิ้นอายุใบอนุญาตแต่หากต้องการปฏิบัติการบินที่เข้าข่าย Specific Category ตามประกาศใหม่จะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ใหม่เพิ่มเติมจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052 134 777
7: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
8: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
9: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
8: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
9: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกเลือก MUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
10: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
11: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
12: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
11: ่
12: ะ
11: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
12: ว้าว
11: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
13: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
14: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
15: You're listening

ระยะห่างระหว่างทั้งสองนะครับมันขยับขึ้นขยับขึ้นเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งถ้ามันไกลเกินกว่าที่ความสัมพันธ์จะย้อนกลับมาแล้วก็คงจะต้องปล่อยให้สุดมือแล้วก็ปล่อยให้ต่างคนต่างเดินนะครับคุณผู้ฟังและนี่คือไกลเกินครับจากเว้นใหญ่ฮะก่อนหน้านู้นมินตรายธุรากับว้าวนะครับแล้วเริ่มต้นกับฝังใจโบเมลดานั่นเองนะครับพูดถึงราคาน้ำมันตอนนี้ไปไกลเหลือเกินนะฮะไกลเกินจริงๆครับขยับอีกแล้วนะครับจากเดิมอีก70 สตางค์นะครับ

วันนี้แจกเพลงเศร้านะครับให้ฟังทั้ง2ชั่วโมงเลยนะครับจะได้อินไปกับบรรยากาศซะด้วยแล้ววันนี้ใครที่ฝืนตัวเองไม่ไหวนะฮะอยากจะไปเจอตัวจริงกับ Land Cruiser FJ นะครับที่บอกว่าเท่อยู่แล้วยังเท่ได้อีกครับแถมยังลุยไปได้สุดๆเลยนะฮะเพียงเติมชุดตกแต่งแท้ครับ Unborn Explorer Package จาก Toyota นะครับเรามีชุดตกแต่งที่ทำให้รถของคุณนั้นเท่มากกว่าเดิมครับไม่ว่าจะเป็นแผงกันกระแทกใต้ห้องเครื่อง ARB นะครับที่สามารถช่วยป้องเครื่องยนต์เกียร์แล้วก็เฟืองหน้าจากการกระแทกครับรวมไปถึงชุดบังโครนล้อปกป้องล้อให้คุณสนุกได้อย่างราบรื่นทุกเส้นทางรวมไปถึงสโนว์เกิลนะครับปกป้องเครื่องยนต์ได้ทั้งลุกได้ทั้งลุยนะฮะอยากรู้ว่าชุดตกแต่งนั้นสวยแค่ไหนนะคุณผู้ฟังครับแวะไปได้เลยครับที่โชว์รูมของเราที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาครับสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลนะฮะสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสันป่าตองจอมทองฝางและลำพูนครับพบกับ Land Cruiser FJ ได้เลยนะฮะบอกว่าจอดเท่ๆให้คุณนั้นไปเป็นเจ้าของกันนะครับแวะไปรับโปรโมชั่นแล้วก็แคมเปญพิเศษจากทาง Toyota เชียงใหม่กันได้เลยครับ0532002009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณครับ

0: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วให้ช่วยจ่าย
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited

ถึงมักพูดนะครับว่าคนดีๆเนี่ยมีทำไมไม่รักนะคะเราชอบไปเลยนะไปรักคนที่เขาใจร้ายเขามักจะทำร้ายความรู้สึกเราโดยเสมอนะครับไม่ต้องโทษใครครับโทษตัวเองนะฮะเพราะว่าเลือกเองมากับมือนะฮะซีซั่น5นะครับช่วงนี้นะฮะกำลังได้รับความนิยมมากเลยนะฮะโดยเฉพาะทุเรียนเนี่ยนะครับมีคนพูดเยอะเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นทุเรียนพันนู้นพันหมอนทองนะฮะหรือพันชะนีนะฮะแล้วแต่อยากจะทานอะไรก็สามารถเลือกได้แต่ล่าสุดมิติใหม่ของการทานทุเรียนครับมาในรูปแบบของโรตีสายไหมนะฮะอร่อยกว่าที่คิดเลยทีเดียวครับเป็นโรตีจากจังหวัดอยุธยานะฮะเขาเนี่ยจะเอากลิ่นแล้วก็รสของทุเรียนเนี่ยนะฮะมาผสมกับน้ำตาลที่เขาเคี่ยวให้เป็นเส้นไหมคุณผู้ฟังนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยพอได้เขาเรียกว่าได้ต้นแบบของเส้นไหมเลยเขาก็จะทำการเขาเรียกมาขยายเนาะขยายตัวน้ำตาลเนี่ยนะฮะที่มันเคี่ยวแล้วเนี่ยให้กลายเป็นเส้นไหมนะฮะพร้อมกับกลิ่นทุเรียนที่หอมละมุนมากนะฮะแล้วไม่พอเนี่ยนอกจากจะมีตัวไส้ที่เป็นหอมกลิ่นแล้วก็รสชาติกลิ่นทุเรียนแล้วแป้งก็ยังหอมกลิ่นทุเรียนนะฮะเขาบอกเลยว่าใส่เนื้อทุเรียนเข้าไปในแป้งด้วยแป้งนี่มันหนานุ่มนะฮะแล้วก็เส้นสายไหมนี่ก็มีกลิ่นแล้วก็รสชาติของทุเรียนที่ยัดมาเต็มเลยทีเดียวนะครับผู้ฟังตอนนี้เขาบอกว่ายอดขายเนี่ยนะฮะแทบจะทำไม่ทันเลยทีเดียวนะฮะที่อยุธยานะครับตอนนี้หลายเจ้าเขาทำกันอยู่นะฮะแล้วก็เป็นการเปลี่ยนนะฮะรูปแบบการทานโรตีสายไหมจากที่ทานแบบธรรมดานะฮะให้มีรสชาติความเป็นทุเรียนนะฮะนอกจากความหวานที่ได้จากน้ำตาลเคี่ยวแล้วเนี่ยนะฮะหวานจากทุเรียนเนี่ยเรียกว่าหวานดับเบิลช็อตไปเลยทีเดียวนะครับ

ใครที่ติดตามภาพยนตร์เกาหลีมาตั้งแต่ยุคนู้นนะฮะตั้งแต่ปี90เนี่ยจะคงจะจำภาพยนตร์เรื่องนี้ได้นะฮะ The Classic นั่นเองนะครับแต่ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยถูกนำมาทำเป็นภาพยนตร์อีกครั้งนึงนะฮะคุณผู้ฟังครับที่ชื่อว่า Classic Again จดหมายสายฝนแล้วก็ร่มวิเศษนะฮะที่ทำในเป็นเวอร์ชันไทยนะครับพร้อมกับนำเอาเพลงเด่นเพลงนี้แหละฮะเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้มาทำเป็นเวอร์ชันไทยด้วยแล้วก็ได้มีนมาร้องนะครับนี่คือ1ความทรงจำนะครับหรือว่า One Memory นั่นเองฮะเพลงเพราะที่สุดครับที่คุณผู้ฟังได้ฟังกันในชั่วโมงนี้นะฮะและช่วงท้ายครับขอบคุณกับ BYD North Star ด้วยพบกับ BYD Atto One ครับเล็กกระทัดรัดแต่ความสนุกนั้นเต็มพิกัดนะครับพร้อมลุยทุกเส้นทางในเมืองกับรถไฟฟ้าที่คล่องตัวและประหยัดกว่าที่เคยแน่นอนนะครับกับ BYD Atto One ครับทั้ง2รุ่นทั้งไดนามิกในราคา 429,900 บาทและรุ่นพรีเมียมครับในราคา459,900 บาทจะขับไปทำงานขับไปคาเฟ่นะฮะหรือเที่ยววันหยุดก็ลงตัวทุกไลฟ์สไตล์นะครับวันนี้ไปทดลองขับได้นะฮะที่ BYD North Star ทุกสาขานะครับรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทและรับสิทธิ์ซื้อไลฟ์ไทม์วารันตีแพ็คเกจรับประกันตลอดอายุการใช้งานในราคา 5,000 บาทนะครับจนถึง31พฤษภาคมนี้นะแวะมากันได้เลยนะครับคุณผู้ฟังที่ BYD North Star เชียงใหม่ครับทั้ง5สาขาไม่ว่าจะเป็นที่ราชดำเนินตรงประตูท่าแพครับสาขามหิดลที่แยกสนามบินสาขามีโชคสันทรายสาขาฝางและสาขาขวงสิง053-278-555ที่ BYD North Star เชียงใหม่ครับน่าจะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้เลยนะฮะจาก Peacemaker ครับมันจะฟังเพลงนี้นานมากและนี่คือคิดถึงพรุ่งนี้เจอกันวันศุกร์แห่งชาตินะครับกลางเดือนพอดี15พฤษภาคมสวัสดีครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเร่งเจรจาทูตเกาหลีสร้างความเชื่อมั่นกรณีแรงงานไทยหลบหนีนายจ้างยันกระทรวงมีกลไกคุ้มครองสิทธิสวัสดิภาพแรงงานนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงกรณีเกาหลีใต้แบนแรงงานไทยจาก4จังหวัดคือขอนแก่นอุดรธานีชัยภูมิและมหาสารคามไม่ให้ไปทำงานภาคเกษตรภาคประมงตามฤดูกาลที่มาจาก MOU E8 เป็นระยะเวลา1ปีระหว่างวันที่1มกราคมถึง31ธันวาคม69เนื่องจากมีแรงงานบางส่วนที่หลบหนีนายจ้างว่าในกรณีที่ส่งแรงงานไทยไปในล็อตที่ผ่านมามีจำนวนคนไทยที่หนีจากการจ้างงานมากกว่า 20% ซึ่งต้องตรวจดูเป็นเรื่องของสวัสดิภาพสวัสดิการหรือไม่เมื่อไปแล้วกลายเป็นแรงงานที่อยู่นอกระบบปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งเกิดจากสัญญาจ้างสั้นๆตามฤดูการเกษตรเมื่อมีแรงงานส่วนหนึ่งที่ออกไปทำให้เกิดความเดือดร้อนกับแรงงานกลุ่มอื่นที่กำลังจะเดินทางซึ่งจุดนี้กระทรวงแรงงานได้ประสานยังสถานทูตเกาหลีในประเทศไทยเพื่อเชิญท่านทูตเกาหลีประจำประเทศไทยมาหารือซึ่งยังยืนยันไม่ได้ว่าจะสามารถพูดคุยได้มากน้อยเพียงใดอย่างไรก็ตามกระทรวงแรงงานต้องสร้างกลไกสร้างหลักประกันเพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่ากรณีเช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคตโดยกระทรวงแรงงานจะหารือกับสถานทูตเกาหลีเพื่อจะสื่อสารยังกระทรวงแรงงานของเกาหลีใต้ซึ่งจุดนี้จะต้องมาคุยกันเนื่องจากเป็นการกระทำของแรงงานกลุ่มหนึ่งแต่เกิดผลกระทบกับแรงงานที่กำลังจะเดินทางทั้งจังหวัดนายจุลพันธ์กล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงแรงงานผลักดันการจัดส่งแรงงานไปทำงานต่างประเทศอย่างมากโดยตนได้มอบนโยบายเรื่องของการจัดส่งแรงงานไปทำงานต่างประเทศว่าเป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างเม็ดเงินให้กับประเทศไทยรวมทั้งการอัพสกิลรีสกิลที่ดีที่สุดคือการส่งแรงงานไทยไปทำงานในประเทศที่มีเทคโนโลยีที่แตกต่างเพื่อให้แรงงานไทยได้เรียนรู้เอาประสบการณ์ความรู้ใหม่ๆมาพัฒนาประเทศทั้งในภาคเกษตรและอุตสาหกรรมซึ่งในส่วนนี้กระทรวงแรงงานให้ความสำคัญพยายามหาตลาดใหม่ๆซึ่งเกาหลีใต้เองเป็นตลาดแรงงานที่สำคัญกระทรวงแรงงานจึงต้องทำความเข้าใจกับประเทศปลายทางเพื่อสร้างกลไกภายในในการคุ้มครองแรงงานให้มีคุณภาพมีสวัสดิภาพและขณะเดียวกันการไปทำงานต้องเป็นไปตามสัญญาจ้างเป็นไปตามข้อกำหนดของประเทศปลายทางจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อะ
5: ไปหาหมอเธออื
6: มไม่อ่ะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริง อาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรักชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรักชั่น
8: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
9: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
8: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
9: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
8: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
10: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMiu X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
11: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
12: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
13: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
12: ่
13: ะ
12: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
13: ว้าว
12: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
14: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
15: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
16: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Beautiful Sound
17: กำลังฟัง Beautiful Sound 92 MHz

0: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
1: ร้อนร้อนร้อนยิ่งร้อนขนาดนี้ยิ่งต้องลดสยามทีวีลดประชดร้อนแฟตเซลแรงวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% นาน24เดือนหรือผ่อนได้ไม่ต้องมีบัตรเครดิตเริ่มต้นเพียงหลักร้อยแอร์อินเวอร์เตอร์ BTU ละไม่ถึงบาทเย็นเร็วประหยัดไฟสั่งงานผ่านเสียงหรือควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนพิเศษซื้อแอร์วันนี้จัดส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงพร้อมเย็นได้ทันทีเครื่องซักผ้าสะดวกสะอาดราคาสบายเพียง 2,798 บาทหรือซักอบจบในเครื่องเดียวพิเศษ 9,510 บาทตู้เย็น1ประตูเย็นจัดประหยัดไฟ3,770 บาทพัดลมเครื่องฟอกอากาศลมแรงพัดไวช่วยลดฝุ่น PM2.5 ห่อนเริ่มต้นแค่46บาทและทีวี55นิ้วเครื่องเสียงภาพคมเสียงชัดสั่งงานได้อัจฉริยะลดประชดเหลือเพียง 6,990 บาทฉลอง46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็นรวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: เปิดเทอมนี้อัปเกรดชีวิตให้เร็วแรงล้ำสมาร์ทกว่าเดิมกับสยามทีวี Back to School มหกรรมสินค้าไอทีสุดล้ำครบทั้งสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกดเจ็ตลดสูงสุด 40% พบกับเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำช่วยให้เรียนลื่นทำงานไวและสร้างสรรค์ได้มากกว่าเดิมโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเล่นลื่นภาพคมตอบโจทย์ทุกคอนเทนต์โน้ตบุ๊กเดสก์ท็อป all in one ทำงานไวมัลติทัสสบายปรินเตอร์คุณภาพคมชัดทุกงานพิมพ์พร้อมสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเชื่อมต่อทุกการเรียนทุกไลฟ์สไตล์จาก Apple Samsung Acer Asus และแบรนด์ชั้นนำอีกมากมายพิเศษลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทผ่อน 0% นาน24เดือนเก่าแลกใหม่ลดเพิ่มอีกสูงสุด 5,000 บาทพร้อมของแถมสุดพิเศษอีกเพียบและฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทเร็วแรงล้ำและคุ้มค่าในระยะยาวเริ่มเทอมใหม่อย่างมั่นใจที่สยามทีวี Back to School วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
4: Beautiful Soundเพลงเพราะฟังสบาย92 MHz

วัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะพบกันเที่ยงวันถึงบ่ายโมงนะคะ92 MHz MHz ที่เราฟังกันอยู่นี้ทุกๆวันนะคะก็มีรายการต่างๆมากมายรวมทั้งช่วงเที่ยงเบรกทานมื้อเที่ยงนะคะคุณก็จะได้มีเพลงเพราะฟังสบายอยู่เป็นเพื่อนคุณตอนทานข้าวด้วยบางวันเราอาจจะทานข้าวคนเดียวบางวันเราอาจจะมีเพื่อนๆหลายๆคนก็จะไม่เหงาวันไหนที่นั่งทานข้าวคนเดียวขอ Beautiful Sound เป็นเพื่อนคุณนะคะวันนี้เรามี Behind Blue Eyes โดย Limp Bizkit นะคะแล้วก็ Smile A Little Smile From Meโดย Edison Lighthouse ให้คุณได้ฟังกันนะคะก็เป็นเพลงยุค 70s ที่น่าฟังสำหรับหลายๆคนทีเดียวล่ะค่ะก็ได้ฟังกันเพลินๆทุกวันนี้ถ้าไม่มีวันที่อากาศร้อนเราคงจะมีความสุขสบายใจมากกว่านี้นะคะก็มีฝนตกลงมาบ้างนะคะวันสองวันนี้คงจะนำความสดชื่นมาให้ทั้งต้นไม้ด้วยนะคะแล้วก็เราด้วยค่ะมีการแห่พระพุทธรูปฝนแสนหาและก็จะเริ่มเข้าสู่พิธีบูชาเสาอินทขินมีประเพณีการใส่ขันดอกนี่ที่วัดเจดีย์หลวงซึ่งประเพณีนี้จัดทุกปีเริ่มต้นจัดก็จะมีฝนฟ้าตกลงมานะคะบางทีก็ตกก่อนและบางทีก็ตกช่วงใส่ขันดอกก็จะนำความชุ่มชื่นมาให้เราหลายวันอยู่นะคะถ้ามีโอกาสก็ไปร่วมทำบุญบูชาเสาอินทขินด้วยดอกไม้นะคะนำความให้

0: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
1: ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725599
2: ร้อนร้อนร้อนยิ่งร้อนขนาดนี้ยิ่งต้องลดสยามทีวีลดประชดร้อนแฟตเซลแรงวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% นาน24เดือนหรือผ่อนได้ไม่ต้องมีบัตรเครดิตเริ่มต้นเพียงหลักร้อยAir Inverter BTU ละไม่ถึงบาทเย็นเร็วประหยัดไฟสั่งงานผ่านเสียงหรือควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนพิเศษซื้อ Air วันนี้จัดส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงพร้อมเย็นได้ทันทีเครื่องซักผ้าสะดวกสะอาดราคาสบายเพียง 2,798 บาทหรือซักอบจบในเครื่องเดียวพิเศษ 9,510 บาทตู้เย็น1ประตูเย็นจัดประหยัดไฟ3,770 บาทพัดลมเครื่องฟอกอากาศลมแรงพัดไหวช่วยลดฝุ่น PM 2.5 ผ่อนเริ่มต้นแค่46บาทและทีวี55นิ้วเครื่องเสียงภาพคมเสียงชัดสั่งงานได้อัจฉริยะลดประชดเหลือเพียง 6,990 บาทฉลอง46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็นรวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
3: สยามทีวี
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: เปิดเทอมนี้อัปเกรดชีวิตให้เร็วแรงล้ำสมาร์ทกว่าเดิมกับสยามทีวี Back to School มหกรรมสินค้าไอทีสุดล้ำครบทั้งสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกดเจ็ตลดสูงสุด 40% พบกับเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำช่วยให้เรียนลื่นทำงานไวและสร้างสรรค์ได้มากกว่าเดิมโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเล่นลื่นภาพคมตอบโจทย์ทุกคอนเทนต์โน้ตบุ๊กเดสก์ท็อป all in one ทำงานไวมัลติทัสสบายปรินเตอร์คุณภาพคมชัดทุกงานพิมพ์พร้อมสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเชื่อมต่อทุกการเรียนทุกไลฟ์สไตล์จาก Apple Samsung Acer Asus และแบรนด์ชั้นนำอีกมากมายพิเศษลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทผ่อน 0% นาน24เดือนเก่าแลกใหม่ลดเพิ่มอีกสูงสุด 5,000 บาทพร้อมของแถมสุดพิเศษอีกเพียบและฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทเร็วแรงล้ำและคุ้มค่าในระยะยาวเริ่มเทอมใหม่อย่างมั่นใจที่สยามทีวี Back to School วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
3: สยามทีวี
1: Beautiful Soundเพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: ผู้ส่ง Good Memory วันนี้นะคะเลือกงานในอัลบั้มชุดที่3ของ Paul Simon and Art Garfunkel นะคะซึ่งตอนนั้นก็ยังจับคู่กันอยู่นะคะเป็นคู่ที่มีเพลงฮิตโด่งดังมากมายเพลงที่จะเลือกให้ฟังเป็นเพลงที่ Paul Simon เป็นผู้เขียนระหว่างที่กำลังนั่งรออยู่ที่สถานีรถไฟเพื่อจะกลับไปบ้านนะคะฟังเพลง Homeward Bound โดย Simon and Garfunkel นะคะเพลงเพราะน่าฟังมากอีกเพลงหนึ่งสำหรับคุณอีกหลายๆคนที่รอเวลาที่จะกลับบ้านวันหยุดสุดสัปดาห์

0: Good Song Good Memory เพลงดีๆกับความทรงจำดี
1: ๆร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
2: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
3: คุณผู้ฟังคะสยามทีวีจัดหนักลดประชุดร้อนแฟชเซลแรงวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ค่ะจัดโปรลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% นาน24เดือนหรือสามารถผ่อนได้โดยไม่มีบัตรเครดิตร้อนขนาดนี้ต้องจัดของมันต้องมีอาทิอินเวอร์เตอร์ของสยามทีวีแอร์เย็นเร็วประหยัดไฟ BTU ละไม่ถึงบาทสั่งงานผ่านเสียงหรือมือถือได้ส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงโดยช่างชำนาญงานเครื่องซักผ้าเริ่มต้นเพียง 2,798 บาทซักและอบจบในเครื่องเดียวกันเพียง 9,510 บาทตู้เย็น1ประตูแค่ 3,770 บาทพัดลมเครื่องฟอกอากาศเริ่มต้นผ่อนที่46บาททีวี55นิ้วเหลือเพียงแค่ 6,990 บาทและเอาใจนักเรียนนักศึกษาต้อนรับเปิดเทอมกับสยามทีวี Back to Schoolมหกรรมไอทีที่สุดล้ำจัดโปรลดสูงสุด 40% ครบทั้งมือถือแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กจาก Apple Samsung Acer และ Asus รวมทั้งแบรนด์ชั้นนำอีกมากมายพิเศษสุดลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทเก่าแลกใหม่ลดเพิ่ม 5,000 บาทและร่วมฉลอง46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กตู้เย็นรางวัลรวมทั้งหมด46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทค่ะสยามทีวีร้อนนี้ของมันต้องมีค่ะเริ่มแล้ววันนี้ถึง31พฤษภาคม69นะคะโตโยต้าเชียงใหม่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสู่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลแล้วก็สาขาของเราอีก5แห่งนะคะเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าแวะชมที่ทำการของบริษัทโตโยต้าเชียงใหม่ถนนมหิดลจัดเต็มดาว 0% หรือดอกเบี้ย 0% พร้อมกับประกันภัยชั้น1และส่วนลดเงินดาวแวะชมรับโปรโมชั่นทุกสาขาของเราค่ะของโตโยต้าเชียงใหม่ที่ลำพูน3แยกเมืองง่าสันป่าตองที่จอมทองและที่สาขาฝางเชียงใหม่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลค่ะ0532220009ค่ะโตโยต้าเชียงใหม่พร้อมบริการคุณทุกท่านทุกวัน
4: ร้อนยิ่งร้อนขนาดนี้ยิ่งต้องลดสยามทีวีลดประชดร้อนแฟชเซลแรงวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% นาน24เดือนหรือผ่อนได้ไม่ต้องมีบัตรเครดิตเริ่มต้นเพียงหลักร้อยแอร์อินเวอร์เตอร์ BTU ละไม่ถึงบาทเย็นเร็วประหยัดไฟสั่งงานผ่านเสียงหรือควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนพิเศษซื้อแอร์วันนี้จัดส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงพร้อมเย็นได้ทันทีเครื่องซักผ้าสะดวกสะอาดราคาสบายเพียง 2,798 บาทหรือซักอบจบในเครื่องเดียวพิเศษ 9,510 บาทตู้เย็น1ประตูเย็นจัดประหยัดไฟ3,770 บาทพัดลมเครื่องฟอกอากาศลมแรงพัดไวช่วยลดฝุ่น PM 2.5 ผ่อนเริ่มต้นแค่46บาทและทีวี55นิ้วเครื่องเสียง ภาพคมเสียงชัดสั่งงานได้อัจฉริยะลดประชดเหลือเพียง 6,990 บาทฉลอง46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและตู้เย็นรวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
5: สยามทีวี
6: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: เปิดเทอมนี้อัปเกรดชีวิตให้เร็วแรงล้ำสมาร์ทกว่าเดิมกับสยามทีวี Back to School มหกรรมสินค้าไอทีสุดล้ำครบทั้งสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกจเจ็ตลดสูงสุด 40% พบกับเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำช่วยให้เรียนลื่นทำงานไวและสร้างสรรค์ได้มากกว่าเดิมโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเล่นลื่นภาพคมตอบโจทย์ทุกคอนเทนต์โน้ตบุ๊กเดสก์ท็อป all in one ทำงานไวมัลติทัสสบายปรินเตอร์คุณภาพคมชัดทุกงานพิมพ์พร้อมสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเชื่อมต่อทุกการเรียนทุกไลฟ์สไตล์จาก Apple Samsung Acer Asus และแบรนด์ชั้นนำอีกมากมายพิเศษลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทผ่อน 0% นาน24เดือนเก่าแลกใหม่ลดเพิ่มอีกสูงสุด 5,000 บาทพร้อมของแถมสุดพิเศษอีกเพียบและฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทเร็วแรงล้ำและคุ้มค่าในระยะยาวเริ่มเทอมใหม่อย่างมั่นใจที่สยามทีวี Back to School วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวี Digital Store ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
5: สยามทีวี
2: ต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 5599

0: ังเรื่องราวดีๆจากหนังสือคนนิสัยดีของนายแพทย์วิทยานาควัชระวันนี้พูดในหัวข้อให้ความเมตตามนุษย์โดยการเป็นผู้ให้มากขึ้นการเป็นผู้ให้นั้นยากกว่าการเป็นผู้รับแต่การเป็นผู้ให้นั้นสง่างามยิ่งหนักต้องฝึกการบริจาคบ่อยๆทีละน้อยก็ได้เราอาจจะบริจาคสิ่งของที่ใช้แล้วหรือทรัพย์สินที่พอมีอยู่บ้างให้กับคนที่ด้อยกว่าทุกครั้งที่มีโอกาสและจงชักชวนคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวให้มีส่วนร่วมด้วยโดยเขายังไม่ต้องบริจาค ก็ได้แต่ชวนเขาไปเห็นเหตุการณ์เหล่านั้นเขาจะเรียนแบบอย่างที่ดีจากคุณและนิยมจิตใจของคุณมากขึ้นลองทำอะไรให้คนอื่นมากขึ้นอีกสักหน่อยนะคะนอกจากจะบริจาคแล้วลองเขียนจดหมายหรือโทรศัพท์ไปแสดงความขอบคุณให้กำลังใจโครงการดีๆที่เขาทำเพื่อมนุษย์คนบ้างก็ได้ค่ะเพื่อทำให้พวกเขามีกำลังใจมากขึ้นและคุณจะรู้สึกชอบตัวเองได้มากขึ้นด้วยค่ะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz 3 2 1 Trip Trip Triple Track 3 in 1 3เพลงเพราะใน1ดี
0: มี3เพลงเพราะใน1เดียวให้คุณได้ฟังกันในเวลาท้ายๆรายการแบบนี้นะคะเริ่มต้นที่แซนทานากับเพลง Black Magic Woman ค่ะตามด้วยเสียงร้องของแดนเซอร์คลิฟฟ์ริชาร์ดค่ะกับเพลง Level Woman และปิดท้ายด้วย 3 Degrees กับเพลง Black and White 3 เพลงเพราะใน1เดียววันนี้ค่ะ

คุณผู้ฟังคะเวลาของ Beautiful Sound วันนี้หมดลงแล้วค่ะขอส่งท้ายด้วยโควตดีๆก่อนที่จะสวัสดีกันไปนะคะปฏิบัติต่ออุปสรรคทุกอย่างว่าเป็นขั้นบันไดสู่ความสำเร็จแล้วคุณจะมุ่งหน้าก้าวขึ้นไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าและดีกว่า Beautiful Sound ค่ะวันนี้ขอให้คุณมีความสุขในการทำงานภาคบ่ายทุกท่านเลยนะคะ Beautiful Sound พรุ่งนี้พบกันเที่ยงวันสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะไทยช่วยไทย plus ลงทะเบียน25พฤษภานี้ครอบคลุมคนละครึ่งบัตรคนจนนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเปิดลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง plus และเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการไทยช่วยไทย plus ในวันที่25พฤษภาคม2569นี้และให้เริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่1มิถุนาคม2569เป็นต้นไปทางด้านกลุ่มผู้ได้รับสิทธิครอบคลุม43ล้านคนหรือไม่นั้นอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยจะแบ่งระยะโครงการเป็น2บวก2เดือนซึ่งขึ้นอยู่กับการพิจารณาความจำเป็นและสถานการณ์โลกในระยะแรกจะพิจารณาให้ประชาชนได้รับสิทธิเดือนละ 1,000 บาทนาน2เดือนโดยในส่วนของกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการนั้นจะได้รับวงเงินค่าอุปโภคบริโภคเดือนละ300บาทอยู่แล้วและรัฐบาลจะเติมเงินส่วนเพิ่มเข้าในบัตรให้อีก700บาทขณะที่เฟสที่2นั้นจะเป็นการทบทวนสิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามที่ได้เปิดลงทะเบียนรอบใหม่โดยหากผู้ถือบัตรพ้นจากเกณฑ์ความยากจนแล้วประชาชนกลุ่มดังกล่าวจะเข้าเงื่อนไขได้รับสิทธิผ่านโครงการคนละครึ่ง plus แทนเป็นวงเงิน 1,000 บาทนาน2เดือนและเหมือนกับประชาชนทั่วไปที่ได้รับสิทธิคนละครึ่ง plusสำหรับความแตกต่างระหว่างผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับโครงการคนละครึ่ง plus คือกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องควักเงินในกระเป๋าตัวเองร่วมจ่ายในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งสามารถใช้จ่ายได้ตามวงเงินที่ได้รับเต็มจำนวนขณะที่โครงการคนละครึ่ง plus นั้นรัฐบาลจะช่วยจ่าย 60% ของราคาสินค้าและประชาชนจ่ายเอง 40%ทั้งนี้ในการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นกระทรวงการคลังจะทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยในการตรวจสอบสิทธิ์เพื่อให้ขั้นตอนการพิจารณาดำเนินการแล้วเสร็จภายใน2เดือนหลังจากเปิดลงทะเบียนและจะสามารถคัดกรองประชาชนที่ผ่านเกณฑ์และพ้นความยากจนเพื่อนำมาเดินหน้าโครงการเฟส2ต่อไปจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
6: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
7: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
8: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052 134 777
9: อยากมีอนาคตมั่นคงในสายสุขภาพมาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเรียนรู้แบบจัดเต็มสาขาธุรกิจสถานพยาบาลอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบัญชีโรงพยาบาลวิทยาลัยด้านสุขภาพแห่งเดียวในภาคเหนือเรียนได้ทั้งแบบปกติและทวิภาคีจบแล้วมีงานทำทันทีตอบโจทย์ยุคนี้พิเศษทุนการศึกษาสำหรับคนเรียนดีและตั้งใจจริงกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาเพศหญิงและชายวุฒิการศึกษาม.3 กศน.ม.6 ปวช.หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้ในคลินิกความงามสปาสถานดูแลผู้สูงอายุและเด็กและโรงพยาบาลต่างๆทั้งของรัฐและเอกชนเรียนจริงรู้จริงปฏิบัติจริงจบแล้วมีงานทำมาเรียนกับเราที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม099-242-7757 Facebook วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวี
10: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหนไหน

0: ผัดและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: You're listening to 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio Gossip Song กับรายการ Fresh and Out.

อันในตัวเองนะคะ I believe I can fly งานจากอาคาลีเพลงนี้ค่ะก่อนในนั้นมีงานของ 2D ด้วยกับ Letting Me Down Gently เจอกันรอบปลายนะคะเชียงใหม่รีดิโอ 92 MHz กับเพลงสากลฟังเพราะๆด้วยกันเป็นเพื่อนในการทำงานด้วยค่ะท่ามกลางอากาศที่สลับกันไปมาระหว่างมีความครึ้มเมื่อช่วงสายๆมีฝนตกมานิดนึงนะคะฝนตกแบบเบาตอนนี้แดดเริ่มมากันแล้วนะคุณผู้ฟังบ่ายของวันพฤหัสบดีค่ะวันนี้14 พฤษภาคม 2569นะคะแป๊บเดียวจะวันศุกร์แล้วค่ะคุณผู้ฟังและตอนนี้หลายๆเพจก็มีการแชร์ข่าวกันเรื่องของการประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการจะบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยประกาศ15ปีนี้ก็15พฤษภาคมเช่นเดียวกันนะคะอุตุนิยมวิทยาประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่15 พฤษภาคม 2569เป็นต้นไปก็คือพรุ่งนี้แล้วนะคะโดยคาดว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่แต่ปริมาณฝนรวมทั้งประเทศอาจจะน้อยกว่าปีที่แล้วแล้วก็มีแนวโน้มฝนทิ้งช่วงในช่วงประมาณมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคมนะคะซึ่งรายละเอียดของฤดูฝนปีนี้ค่ะเริ่มต้น15พฤษภาคมและช่วงเวลาสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม2569สำหรับประเทศไทยตอนบนนะคะพายุหมุนเขตร้อนคาดว่าจะเคลื่อนผ่านประเทศไทยประมาณ 1-2 ลูกค่ะโดยช่วงที่มีโอกาสสูงสุดก็คือสิงหาคมถึงกันยายน2569และจะเจอในช่วงของฝนทิ้งช่วงก็คือฝนจะไม่ตกเลยก็คือตั้งแต่มิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคมนะคะข้อควรระวังก็คือช่วงเปลี่ยนผ่าน 14-18 พฤษภาคมทั่วไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและจะมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยค่ะโดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ซึ่งก็คงต้องเฝ้าระวังทั้งเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะในช่วงของสิงหาและกันยานั่นเองเพราะฉะนั้นก็เตรียมพร้อมในการรับมือกับปริมาณเรื่องของฝนและที่สำคัญคือเรื่องของสุขภาพก็ต้องดูแลกันด้วยนะคะอยู่ด้วยกันยามบ่ายค่ะฟังเพลงพร้อมด้วยกันเชียงใหม่เรดิโอ 92 เมกะเฮิรตซ์เพลินๆกันไปกับเวลาของการทำงานในช่วงบ่ายๆของเรานะคะมาถึงงานของ Elegant Graces เพลงนี้บ้างกับ Rings My Bell ค่ะ

พลงต่อของฟินคอลินเพลงนี้ค่ะคุณดาฟางยูบีบีมายฮาร์ทนะคะก่อนในนั้นมีอเล็กเกรนเกรเซียสกับริงไมเบลส์ค่ะช่วงนี้มีข่าวปลอมข่าวลือมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะล่าสุดในส่วนของสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีการแชร์ต่อกันนะคะคุณดาฟางว่ามีการแชร์เรื่องของวันหยุดนะคะที่จะมีการเสนอครม.กำหนดวันหยุดราชการพิเศษเพิ่มเป็นกรณีพิเศษโดยกำหนดให้เพิ่มวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษและส่งผลให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องในเดือนมิถุนายนและก็เดือนกรกฎาคมค่ะซึ่งไม่เป็นความจริงนะคะซึ่งยังไม่มีการประกาศแต่อย่างใดแต่มีการแชร์ต่อในโลกออนไลน์ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังซึ่งจริงแล้วไม่เป็นความจริงปัจจุบันนี้ไม่มีการหารือหรือประกาศวันหยุดยาวแต่อย่างใดก็ยังคงเป็นวันหยุดปกติทั่วไปนะคะสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรียังไม่มีการเสนอเรื่องใดต่อคณะรัฐมนตรีและขอประชาชนอย่าหลงเชื่อในการสร้างข่าวเท็จข่าวลือและข่าวปลอมด้วยค่ะคุณผู้ฟังเพราะหลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกว่าได้หยุดยาวจะได้ว่าบางวางแผนในการเที่ยวอะไรต่างๆนานาซึ่งจริงแล้วก็ยังไม่ถึงขั้นที่ต้องเที่ยวกันขนาดนั้นเพราะว่าในช่วงของวันหยุดยาวที่มีการประกาศก็คือในเดือนมิถุนายนตั้งแต่30พฤษภาถึง3มิถุนายนรวม5วันต่างๆนานานะคะก็ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดหรือว่าจะเป็นช่วงที่2วันที่28กรกฎาคมถึง2สิงหาคมรวม6วันก็เป็นเฟคนิวส์เช่นเดียวกันค่ะไม่มีอะไรที่มันประกาศขนาดนั้นเพราะฉะนั้นยังอยู่ในภาวะปกติของเราก็คือทำงานปกติแล้วก็มีวันหยุดตามที่มีการประกาศเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังก็ติดตามข่าวกันด้วยนะคะอยู่ที่กันบ่ายนี้ค่ะมาพร้อมกับ Toyota เชียงใหม่เหมือนเดิมเพิ่มเติมความสุขในวันที่เราต้องเดินทางไปไหนมาไหนสบายใจเพราะฝนกำลังจะมาอุปสรรคอย่างหนึ่งในการเดินทางคือฝนนี่แหละนะคะมาดูแลรถแล้วก็มาเลือกรถที่ตรงใจกันได้ค่ะแนะนำกับ Land Cruiser FJ เท่อยู่แล้วเท่แน่นอนนะคะยังเท่ได้อีกเลยค่ะคุณผู้ฟังแถมลุยได้สุดๆนะเพียงแค่คุณตกแต่งชุดเพียงแค่เติมชุดตกแต่งแท้ของเรานะคุณผู้ฟังก็สามารถทำให้รถของคุณสวยแล้วก็น่าใช้มากยิ่งขึ้นนะคะสนใจแวะไปใช้บริการเทสต์ไดร์แล้วก็เลือกรับข้อเสนอกับเราได้ในรุ่นของ Land Cruiser FJ จอดรอให้คุณได้เทสต์ไดร์กันที่สาขามหิดลแยกสนามบินนั่นเองนะคะแล้วก็รวมไปถึง Hilux Tower E ด้วยข้อเสนอพิเศษเช่นกันทางเลือกที่1ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 1.49% พร้อมประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD และทางเลือกที่2ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 1.49% พร้อม EV Wall Charge ด้วยค่ะขยายระยะรับประกันสูงสุด5ปีหรือ 150,000 กม.เมื่อเช็คระยะตามกำหนดจากโปรแกรม TCFR Plus รับประกันแบตเตอรี่ไฟฟ้าและการเสริมสภาพของแบตเตอรี่ไฟฟ้า8ปีหรือ 160,000 กิโลเมตรจนถึง31พฤษภาคมนี้แวะไปเลือกแล้วก็เป็นเจ้าของได้ที่ศูนย์บริการของเราทั้ง6สาขาได้เลยสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาสยามไฮเวย์สาขาสันป่าตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่านลำพูน0532020009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอนะคะเราจะมีทั้งวันที่ดีและไม่ดีปนๆกันไปแต่ไม่มีใครมีวันที่แย่ตลอดไปนะคะงั้นกล่าวของ Daniel Carter เพลงนี้กับ Bad Day ค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
6: Refresh Refill the Music

็อกหนักๆบ้างค่ะคุณนภากรินเดย์เพลงนี้กับประวัติ of broken dreams นะคะและยี่ปากด้วยกับดีดีวายค่ะบ่ายโมงกับนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ฟังเพลงด้วยกันกับเวลาช่วงบ่ายชั่วโมงแรกก็เพลงสากลกันเต็มทั้งชั่วโมงเลยนะคะพูดถึงช่วงนี้ค่ะฝนกำลังจะมาสิ่งที่หลายคนกลัวไม่ได้เรื่องของฝนนะตกมาได้ตกเท่าไหร่ก็ได้ถ้าไม่เจอพายุหรือว่าตกนาน 3-4 วันก็น่าจะโอเคค่ะคุณผู้ฟังแต่สิ่งที่เรากลัวมากกว่าก็คือเรื่องของลมแรงนั่นเองนะคะล่าสุดอ่านเจอข่าวที่อินเดียค่ะคุณผู้ฟังที่รัฐอุตตราประเทศพายุรุนแรงเสียชีวิตถึง89คนเลยทีเดียวซึ่งเป็นพายุที่รุนแรงมากๆถล่มรัฐที่อุตตราประเทศเสียชีวิตถึง89รายเมื่อช่วงค่ำของ13พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งพายุรุนแรงที่มาพร้อมกับฝนและลูกเห็บเนี่ยเสียชีวิตที่89รายในรัฐอุตตราประเทศของอินเดียซึ่งเป็นรัฐที่มีประชากร เยอะที่สุดมากที่สุดในประเทศของเขานะคะข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ของรัฐระบุว่าลักษณะของพายุเนี่ยเกิดขึ้นเป็นประจำในรัฐทางตอนเหนือของอินเดียในช่วงฤดูร้อนระหว่างเดือนมีนาถึงมิถุนายนก่อนที่ฝนมรสุมจะช่วยคลายความร้อนนั่นเองค่ะซึ่งจากภาพในหลายๆสื่อก็มีการแชร์กันว่ามีภาพทั้งต้นไม้ป้ายโฆษณาถูกลมแรงพัดคือต้นไม้ต้นใหญ่ๆฉีกเลยคุณผู้ฟังน่ากลัวมากๆเลยทีเดียวค่ะถอนรากถอนโคนกันเลยทีเดียวในช่วงที่พายุมาโดยบางส่วนก็ล้มทับรถยนต์ท่ามกลางกลุ่มฝุ่นแล้วก็เศษซากที่กระจัดกระจายรวมไปถึงพัดเฟอร์นิเจอร์ตามร้านต่างๆนานาข้างทางล้มเสียหายหมดเลยนะซึ่งลมแรงและพายุลูกเห็บแบบนี้ล้มโค่นต้นไม้กว่า 2,000 ต้นทีเดียวเนื่องจากว่าสภาพอากาศสุดขั้วที่เกิดขึ้นกระทันหันก็ให้เกิดความเสียหายอย่างกว้างในทั่วทั้งรัฐเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าบ้านเรานี่ก็อาจจะยังโอเคนะตรงที่ถ้าเกิดมีลมแรงเราก็ยังสามารถที่จะช่วยกันแล้วก็ดูแลกันได้อะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้าเกิดแรงขนาดสุดขั้วแบบนี้ค่อนข้างอันตรายเพราะว่าเป็นลมหมุนด้วยนะคะแม้จะมาในระยะเวลาสั้นๆประมาณ10นาที15นาทีก็ทำให้ทุกอย่างรับเป็นหน้ากลองได้ค่ะคุณผู้ฟังซึ่งพายุหมุนแบบนี้เจอเยอะในจีนแล้วก็อินเดียที่เกิดขึ้นในช่วงของสัปดาห์นี้ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็คงต้องฝากให้ระมัดระวังช่วงไหนที่ฝนมาเยอะๆลมแรงแรงนี้กิ่งมงกิ่งไม้อาจจะล่วงได้แล้วก็ผ่านเส้นต้นยางบ้านเราก็ระมัดระวังกันด้วยกันละกันนะคะเชียงใหม่รีเทล92เมกะเฮิรตซ์ค่ะมาถึงงานของเมเล่เพลงนี้บ้างกับ Mute to Last ค่ะ

จเอเมจินดราก้อนเพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังกับบิลีเบิร์นนะคะก่อนในนั้นมีงานต่อของเมเล่กับบิวทูลาสด้วยบ่ายโมงกับ54นาทีแป๊บเดียวจะบ่ายสองแล้วค่ะคุณผู้ฟังเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะช่วงนี้สังเกตไหมคะเปิดเทอมด้วยและก็ฝนตกด้วยอุบัติเหตุตามมาเยอะมากๆเลยทีเดียวทั้งอุบัติเหตุทั่วๆไปอาจจะชนท้ายกันหรือว่าอาจจะรุนแรงถึงขั้นทำให้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตก็มีค่อนข้างเยอะบางทีก็ขับรถดู GPS เพลินก็ชนโน่นชนนี่กันไประมัดระวังกันด้วยกันละกันค่ะคุณผู้ฟังช่วงการขับรถตอนฝนตกนี่แหละต้องเซฟตัวเองให้มากยิ่งขึ้นใครที่เป็นมือใหม่หรือว่าอาจจะไม่เคยชินปกติได้ขับมือใหม่เขาจะมีความกลัวอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดมือใหม่และเจอฝนเจอลมแรงๆนี่อาจจะทำใหสติไม่อยู่ก็ได้เพราะฉะนั้นต้องหาที่หลบให้เรียบร้อยกันละกันนะคะขับรถตอนหน้าฝนลุยได้ค่ะแต่ว่าต้องระมัดระวังเปิดไฟหน้าแต่ว่าห้ามเปิดไฟฉุกเฉินเด็ดขาดเลยทีเดียวเปิดไฟหน้าเพื่อให้กดรถคันอื่นสามารถมองเห็นเราชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะเว้นระยะห่าง2เท่าไปเลยค่ะถนนลื่นทำให้ระยะเบรกยาวขึ้นกว่าปกติลดความเร็วเลี่ยงการเบรกกระทันหันนะความเร็วที่แนะนำในช่วงที่ฝนตกคือไม่เกิน 60-80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและหากขับไปเจอแอ่งน้ำก็อย่าเหยียบเหล็กจมดินเพราะว่าจะทำให้เกิดอาการเหินน้ำได้นะคะปิดกระจกไล่ฝ้าแล้วก็เช็คใบปัดน้ำฝนให้เรียบร้อยช่วงนี้ก็เช็คเคลียร์ให้เรียบร้อยถ้าเกิดใบปัดน้ำฝนเราไม่โอเคเวลาปาดเนี่ยมันจะไม่เห็นมันจะทำให้ไม่สะอาดและไม่เคลียร์จะทำให้เรามองเห็นข้างหน้าไม่ชัดเจนนั่นเองเพราะฉะนั้นต้องเช็คเรื่องของใบปัดน้ำฝนด้วยและเกิดน้ำท่วมสูงนะคะน้ำขังต่างๆนานาก็อย่าฝืนเพราะว่าถ้าเกิดน้ำท่วมสูงเกินครึ่งล้อหรือว่าเริ่มท่วมถึงขอบประตูให้หลีกเลี่ยงหากจำเป็นต้องขับผ่านให้ปิดแอร์แล้วก็ใช้เกียร์ตามเพื่อป้องกันเครื่องยนต์ดับกลางทางระมัดระวังกันด้วยกันละกันทุกฝนเวลาฝนตกหนักๆมาในบ้านเราหลายจุดที่จะมีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขังโดยเฉพาะใต้ถังล้อต่างๆนานาด้วยระมัดระวังเตรียมพร้อมกันละกันนะคะเวลาหมดแล้วค่ะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาเจอกันพร้อมกับเพลงไทยฟังสบายด้วยกันได้ที่นี่กับเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะส่งท้ายด้วยงานของพินเฮดเบอรี่เพลงนี้กับบับเบิ้ลทีละกันค่ะมาเติมพลังความสดชื่นกับชานนมชาหวานๆให้ชื่นใจแต่ก็หวานน้อยได้อยู่เหมือนกันเพราะว่าหวานมากเกินไปก็ไม่ดีต่อสุขภาพเท่าไหร่นะบับเบิ้ลทีเพลงนี้กับพีเทเบอรี่ค่ะเจอกันชั่วโมงหน้าบ่ายสองค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่15 พฤษภาคม 2569หลังจากตรวจพบว่าองค์ประกอบทางอุตุนิยมวิทยาเป็นไปตามเกณฑ์การเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยประกอบด้วยประเทศไทยตอนบนมีฝนตกครอบคลุมมากกว่า60%ของพื้นที่ลมระดับล่างเปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้และลมระดับบนเปลี่ยนทิศเป็นลมฝ่ายตะวันออกโดยฤดูฝนของประเทศไทยตอนบนจะต่อเนื่องไปจนถึงประมาณกลางเดือนตุลาคมส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงเดือนธันวาคมสำหรับภาพรวมฤดูฝนปีนี้คาดว่าปริมาณฝนรวมของประเทศจะน้อยกว่าปี2568และต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณ10%โดยช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนมิถุนายนฝนจะเริ่มเพิ่มขึ้นและตกต่อเนื่องมากขึ้นโดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักบางแห่งจากนั้นช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคมปริมาณฝนและการกระจายตัวของฝนอาจลดลงทำให้หลายพื้นที่มีโอกาสเกิดฝนทิ้งช่วงโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานก่อนที่ฝนจะกลับมาตกชุกหนานั่นอีกครั้งในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนซึ่งเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ขณะเดียวกันกรมอุตุนิยมวิทยาติดตามสถานการณ์ปรากฏการณ์เอลนิโยลานิญาหรือ NSO อย่างใกล้ชิดโดยปัจจุบันยังอยู่ในสภาวะเป็นกลาง NSO neutral แต่มีแนวโน้มเปลี่ยนเข้าสู่สภาวะเอลนิโยในช่วงครึ่งหลังของปีซึ่งอาจส่งผลให้ประเทศไทยมีปริมาณฝนน้อยกว่าค่าปกติและอุณหภูมิสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25 เมษายนถึง 24 พฤษภาคม 2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40.25 บาทยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95 บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750 บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: อยากมีอนาคตมั่นคงในสายสุขภาพมาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเรียนรู้แบบจัดเต็มสาขาธุรกิจสถานพยาบาลอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบัญชีโรงพยาบาลวิทยาลัยด้านสุขภาพแห่งเดียวในภาคเหนือเรียนได้ทั้งแบบปกติและทวิภาคีจบแล้วมีงานทำทันทีตอบโจทย์ยุคนี้พิเศษทุนการศึกษาสำหรับคนเรียนดีและตั้งใจจริงกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาเพศหญิงและชายวุฒิการศึกษาม .3 กศน ม .6 ปวช.หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้ในคลินิกความงามสปาสถานดูแลผู้สูงอายุและเด็กและโรงพยาบาลต่างๆทั้งของรัฐและเอกชนเรียนจริงรู้จริงปฏิบัติจริงจบแล้วมีงานทำมาเรียนกับเราที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม099-242-7757 Facebook วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวี
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20 ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
6: ื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแอคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
9: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
10: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
9: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
10: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
9: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
11: ไปหาหมอไหมคะ
12: ไม่อ
11: ่
12: ะ
11: ไปหาหมอเธออ
12: ืมไม่อ่ะ
11: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
13: ทุกช่วงชีวิตจะผิดได้อยู่ที่คุณเลือกMUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
14: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
15: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
16: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio. You're listening.

อยู่กับเธอค่ะคุณผู้ฟังกันจากไฮเพลงนี้นะคะก่อนหน้านั้นมีทรีแบนดาวกับเพื่อนสนิทนะคะฐานะของการเป็นเพื่อนบางทีมันก็สำคัญกว่าเพราะว่าการเป็นเพื่อนสามารถคุยกันได้ทุกเรื่องแต่พอขยับสถานะจากเพื่อนเป็นแฟนเป็นคนรักมันก็อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งพอเลิกลากันไปก็บางคนมองหน้ากันไม่ติดเลยก็ว่าได้นะคะอยู่ด้วยกันกับชั่วโมงยามบ่ายเข้าสู่ชั่วโมงที่2บ่าย2 15นาทีฟังเพลงไทยทั้งชั่วโมงด้วยกันในชั่วโมงนี้นะคะเมียจากเหมือนพลอยค่ะให้ฉันนั่งเป็นเพื่อนเถอะ

เล็กกันด้วยและช่วงนี้วัคซีนไข้หวัดใหญ่หรือจะเป็นวัคซีนอื่นก็ควรจะให้เด็กได้รับกันอย่างเต็มที่เลยนะคะด้วยความห่วงใยจากใจโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลค่ะและช่วงนี้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราพร้อมให้บริการในการดูแลสุขภาพเต็มที่หมดกังวลเรื่องการเดินทางโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเปิดบริการส่งยากลับบ้านโดยแผนกเภสัชกรรมนะคะสะดวกปลอดภัยได้ยาครบถ้วนดูแลโดยเภสัชกรอย่างใกล้ชิดพร้อมจะส่งถึงบ้านเลยค่ะประหยัดเวลาไม่ต้องเดินทางมาโรงพยาบาลลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและก็สามารถตรวจสอบความถูกต้องของยาก่อนจะส่งได้รับยาตามที่แพทย์สั่งครบถ้วนมั่นใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับบริการในการส่งยาได้ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอได้เลยค่ะซึ่งเราจะมีทั้งการประเมินการใช้ยาโดยเภสัชกรอย่างใกล้ชิดนะคะจัดยาและตรวจสอบความถูกต้องก่อนจะส่งจะส่งปลอดภัยถึงบ้านรวดเร็วทันเวลาใส่ใจทุกขั้นตอนเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณนะคะใครๆก็ใกล้หมอค่ะสอบถามเพิ่มเติมที่053-200-002ต่อ2160นะคะหรือว่าจะดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Fanpage ของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอได้เลยค่ะใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลพร้อมดูแลสุขภาพคุณเสมอนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะมาถึงเพลงนี้กันบ้างงานของสรันชื่อเพลงก็คือกลัวความเสียใจ

0: Refresh, refill the music.
1: Chang Mai Radio Professional.
2: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องFresh it up, Chiang Mai Radio 92.
0: Refresh, refill the music.
7: Chiang Mai Radio 92.

สียงของติจินิชาพัฒน์ค่ะคุณผู้ฟังกับกอดไว้นะรักใครก็กอดไว้แล้วก็อย่าลืมกอดตัวเองด้วยนะคะเจ้าขนลำปลาคาดก่อนนั้นกับแสนวิเศษค่ะบ่าย2กับ42นาทีแล้วในเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะและชั่วโมงนี้มาพร้อมกับ BYD North Star ด้วยให้การเดินทางคุณเป็นเรื่องง่ายและสะดวกสบายมากๆค่ะแม้เขาคันนี้จะคันเล็กๆแต่ว่าเต็มพิกัดแน่นอน BYD North Star เชียงใหม่ภูมิใจนำเสนอกับ BYD Atto 1นะหรือว่า Atto 1นั่นเองค่ะเล็กกระทัดรัดแต่ความสนุกพิกัดเต็มพิกัดเลยพร้อมลุยทุกเส้นทางในเมืองกับรถไฟฟ้าที่คล่องตัวและประหยัดกว่าที่เคยกับ BYD Atto 1นะคะรุ่นไดนามิกค่ะราคา 429,900 บาทราคาน่ารักมากและรุ่นพรีเมียมนะคะ459,900 บาทขับรถไปตลาดไปส่งเด็กที่โรงเรียนระยะทางขับในเมืองนี่สบายเลยค่ะจะขับไปทำงานไปคาเฟ่ไปเที่ยววันหยุดก็ลงตัวทุกไลฟ์สไตล์ทดลองขับขี่ได้แล้ววันนี้ที่ BYD North Star สาขามหิดลนะคะและยังรับสิทธิพิเศษในการซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อชิดาพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทเท่านั้นค่ะและยังรับสิทธิพิเศษแพ็คเกจรับประกันตลอดอายุการใช้งานในราคา 5,000 บาทด้วยจนถึง31พฤษภาคมนี้แวะไปเทสต์ไดรฟ์แวะไปใช้บริการและเลือกกันได้เปลี่ยนทุกวันให้สนุกกว่าที่เคยกับรุ่นของ BYD Atto 1นะคะหรือว่าจะเป็นรุ่นอื่นของเราค่ะคุณผู้ฟังคันใหญ่นั่งสบายก็ต้องยกให้ BYD Seal 6นะคะสีดานล้ำสมัยที่ผสานทั้งความสปอร์ตที่ลงตัวและความสะดวกสบายรวมไปถึงเทคโนโลยีอัจฉริยะไว้ในคันเดียวตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ทั้งขับขี่ในเมืองและทุกเส้นทางสำคัญของคุณค่ะมีรถพร้อมส่งมอบให้คุณได้เป็นเจ้าของวันนี้ BYD North Star ทุกสาขาเพราะรถที่ใช้ควรเติมเต็มทุกวันของคุณได้นะคะกับ5สาขาของเราค่ะสาขาราชดำเนินประตูท่าแพสาขามหิดลแยกสนามบินสาขามิโชคสันทรายสาขาฝางชตนาสันทรายและสาขาใหม่ล่าสุดสาขาขวงสิงที่แยกขวงสิงนะคะสอบถามเพิ่มเติม053-492-555ค่ะ053-492-555และดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของ BYD North Star เชียงใหม่ได้อยากจะได้แบบไหนคันเล็กคันใหญ่เราพร้อมมีการดูแลคุณเสมอกับ BYD North Starนะคะเชียงใหม่รีเดโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะงานจาก Tattoo Color เพลงนี้ขอให้เราทั้งคู่โชคดีค่ะ

ใช่ค่ะคุณฟังไม้เมจิกงานจากพรเชษนะคะก่อนหน้านั้นบี้สุกิจค่ะกับอู้บะจ้างหลังๆมานี่พรีเซนเตอร์เข้ารัวๆกันเลยทีเดียวนะพี่ๆจะเงินหมดเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ว่าที่แน่ๆคืออยู่วัดแบบยาวๆแล้วก็รับเป็นไม่เชิงเป็นพรีเซนเตอร์รับรีวิวสินค้าแบบเรื่อยๆล่าสุดมีครีมน้ำยาย้อมผมใช่ไหมแชมพูย้อมผมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีครีมโน่นครีมนี่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะคุณฟังก็ว่ากันไปร้องเพลงกลายเป็นงานอดิเรกสำหรับพี่บี้แล้วนั่นเองนะคะเอาละค่ะส่งท้ายกันก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าบ่ายสามนะคะมาทีมค่ะมิ้งชี่ภัทรวรพัฒน์แล้วก็มีนแบงค์เหลือหัวใจค่ะชื่อเพลงนี้เดี๋ยวเจอกันบ่ายสาม

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเปิดสถิติภัยออนไลน์4เดือนเสียหาย 7.48 พันล้านบาทแก๊งลงทุนครองแชมป์ดูดเงินนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยเมื่อวันที่14พฤษภาคม2569ว่ารัฐบาลเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ผิดกฎหมายเพื่อสกัดช่องทางสำคัญของขบวนการมิจฉาชีพข้อมูลจากศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ ACSC ระบุว่าช่วงวันที่1มกราคมถึง30เมษายน2569หรือเพียง120วันมีประชาชนแจ้งความคดีออนไลน์รวม 121,921 คดีมูลค่าความเสียหายสูงถึง 7.48 พันล้านบาทตัวเลขดังกล่าวสะท้อนว่าอาชญากรรมไซเบอร์กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วและแทรกซึมอยู่ในทุกกิจกรรมออนไลน์ของประชาชนตั้งแต่การซื้อขายสินค้าการลงทุนไปจนถึงการใช้แอปพลิเคชันในชีวิตประจำวันจากการวิเคราะห์ของทีมงาน ACSC พบว่ารูปแบบการหลอกลวงที่พบมากที่สุดคือการหลอกซื้อขายสินค้าและบริการออนไลน์มีจำนวนถึง 85,215 คดีคิดเป็นเกือบ 70% ของคดีทั้งหมดแม้ความเสียหายเฉลี่ยต่อคดีจะอยู่ที่ประมาณ 15,727 บาทแต่เมื่อรวมทั้งระบบกลับกลายเป็นเม็ดเงินมหาศาลโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลหรือฤดูช้อปปิ้งออนไลน์ที่ยอดคดีจะพุ่งสูงขึ้นอย่างชัดเจนเดือนมีนาคม2569ถือเป็นช่วงพีคของการหลอกลวงประเภทนี้มีผู้เสียหายกว่า 22,908 คดีมูลค่าความเสียหายรวม 353.3 ล้านบาทก่อนจะเริ่มลดลงในเดือนเมษายนซึ่งภาครัฐมองว่าเป็นผลจากมาตรการแจ้งเตือนภัยและการปิดกั้นบัญชีม้าอย่างต่อเนื่องรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำเตือนประชาชนว่าอย่าหลงเชื่อข้อความลิงก์หรือบุคคลที่อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่รัฐผ่านแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆโดยควรตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานต้นสังกัดทุกครั้งก่อนทำธุรกรรมนอกจากนี้ก่อนลงทุนใดๆควรตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบ SEC Check First เพื่อยืนยันว่าบริษัทหรือแพลตฟอร์มนั้นมีตัวตนจริงรวมถึงหลีกเลี่ยงการโอนเงินหากยังไม่ได้ตรวจสอบบัญชีปลายทางอย่างละเอียดจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
7: เต ื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
8: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
9: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
10: อยากมีอนาคตมั่นคงในสายสุขภาพมาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเรียนรู้แบบจัดเต็มสาขาธุรกิจสถานพยาบาลอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบัญชีโรงพยาบาลวิทยาลัยด้านสุขภาพแห่งเดียวในภาคเหนือเรียนได้ทั้งแบบปกติและทวิภาคีจบแล้วมีงานทำทันทีตอบโจทย์ยุคนี้พิเศษทุนการศึกษาสำหรับคนเรียนดีและตั้งใจจริงกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาเพศหญิงและชายวุฒิการศึกษาม.3 กศน.ม.6 ปวช.หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้ในคลินิกความงามสปาสถานดูแลผู้สูงอายุและเด็กและโรงพยาบาลต่างๆทั้งของรัฐและเอกชนเรียนจริงรู้จริงปฏิบัติจริงจบแล้วมีงานทำมาเรียนกับเราที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม099-242-7757Facebook วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวี
11: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหน

0: ผัดและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
4: You're listening 92

3เพลงต่อเนื่องค่ะคุณฟังกันจากเอิร์ธภัทรวีนะคะไม่ใช่นักร้องที่ไหนไกลเอิร์ธภัทรวีเสียงใสมากๆกับวานิลาไอศกรีมนะคะก่อนนั้นมีแอลลี่ด้วยกับผ้าเช็ดหน้างานเก่าที่เราคุ้นเคยเวอร์ชันของ Triumph Kingdom และ Violet Vartiers ตั้งแต่มีเธอฉันมีความสุข This Time นะคะเข้าสู่ช่วงพองที่3บ่าย 3:20 นาทีค่ะเดี๋ยวแดดมาเดี๋ยวก็ครึ้มมาคุณผู้ฟังมันก็เป็นแบบนี้แหละช่วงนี้ฝนฟ้าก็จะมาเรื่อยๆให้เราได้สดชื่นกันไปเพราะว่าเราไม่เจอฝนกันนานพอเจอฝนแต่ละทีหลายๆคนก็อาจจะแฮปปี้แต่ช่วงนี้อีเวนต์เยอะอยู่นะกิจกรรมค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวตลาดนัดบ้านเราช่วงเย็นก็เยอะแยะมากมายสงสารพ่อค้าแม่ขายเหมือนกันเพราะว่าพอถึงตอนเย็นปั๊บฝนเริ่มมาตั้งเขามาลมแรงมานี่แหละเสี่ยงมากๆซึ่งบางคนก็ต้องถือเคล็ดในการไปมูกันเลยทีเดียวนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92 เมกะเฮิรตซ์ค่ะคุณผู้ฟังมาถึงงานของ Pixie เพลงนี้ไปพูดถึงการมูก็ต้องมูเตลูเพลงนี้แหละนะคะ Pixie กับมูเตลูค่ะ

รวมพลคนหล่อจริงค่ะคุณฟังแบมแบมแล้วก็ณเดชนะคะณเดชคุกิมิยะเขาเรียกเป็นเจ้าบ่าวป้ายแดงกันเลยก็ว่าได้ Ready for More ค่ะซึ่งเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์โฆษณาชิ้นหนึ่งก่อนนั้นมีอลาล่ากับสวิตไลน์และพิกซี่กับมูเตลูตอนนี้บ่าย 3:29 นาทีอยู่ที่การยามบ่ายของเราค่ะและมาพร้อมกับ Toyota เชียงใหม่เหมือนเดิมมาย้ำกันนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของรถนอกจากการขับไปโน่นไปนี่หรือว่าการใช้งานของเขาแล้วเนี่ยการดูแลรถก็ยิ่งสำคัญโดยเฉพาะช่วงนี้ฝนตกบ่อยและก็การขับรถในช่วงของหน้าฝนบางทีก็ต้องใช้ไฟในการเปิดไม่ว่าจะเป็นไฟท้ายไฟหน้าไฟส่องสว่างทุกอย่างไฟเลี้ยวเองก็เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเช็คให้มั่นใจใช้บริการได้กับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่เช่นเคยค่ะและนอกจากการเช็ครถแล้วเนี่ยเรื่องของยางสำคัญมากๆเลยทีเดียวเปลี่ยนยางทั้งทีต้องคุ้มแบบนี้นะคะเปลี่ยนยางครั้งนี้คุ้มครบจบในที่เดียวที่ศูนย์บริการโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขามาพร้อมกับโปรสุดใช้ไปได้สุดคุ้มฟีลดีๆทุกระยะค่ะส่วนลดยางรถยนต์ตามขอบยางทุกยี่ห้อทุกขนาดเมื่อเปลี่ยนยาง4เส้นส่วนลดและโปรโมชั่นเพิ่มเติมสำหรับยางรถยนต์เฉพาะรุ่นฟรีค่าแรงเปลี่ยนยางตั้งศูนย์และถ่วงล้อเมื่อเปลี่ยนยาง4เส้นและฟรีรับประกันอุบัติเหตุยาง1ปีหรือ 20,000 กิโลเมตรเมื่อเปลี่ยนยาง4เส้นวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้นะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดอย่าลืมค่ะนัดหมายในการรับบริการล่วงหน้าเพื่อความสะดวกสบายจะได้จองคิวเราล่วงหน้าด้วยกับ6สาขานะคะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาเสยเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองงาลำพูนด้วย0953202009โทรสอบถามจองคิวที่เบอร์นี้ได้0932020009 8นาฬิกาถึง17นาฬิกาโตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะงานจากสลับคิสเพลงนี้บ้างเป็นเรื่องน่าแปลกที่อกหักแต่บอกแฟนไม่ได้แล้วบอกใครได้บ้างเนี่ย

0: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: Refresh Refill the Music Chiang Mai Radio Fresh

Boy ค่ะคุณผู้ฟังกันจาก Sister 19ก่อนนั้นมีเสียงของ IU ด้วยกับ Celebrity นะคะเพลงเก่าตั้งแต่ปี2021แล้วแต่เสียง IU นี่ใสมากๆจริงหลังๆมานี่ซีรีส์ของเธอนี่ปังทุกเรื่องนี่ขนาดดูบ้างไม่ดูบ้างแต่รู้ว่าเธอดังจริงๆกับ IU นะคะคุณผู้ฟังตอนนี้บ่าย3กับ43นาทีเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะไปอ่านเจอเรื่องนี้มาต้องบอกเลยนะว่าเป็นเรื่องที่เหมือนดูละครคุณธรรมอะไรประมาณนี้เลยค่ะเป็นเรื่องราวของคุณยายท่านหนึ่งเมื่ออายุ61ปีที่อำเภอสุวรรณคูหาที่หนองบัวลำพูนะซึ่งคุณยายวัย61ปีเนี่ยเขาแจ้งความกับตำรวจว่าถูกคนร้ายใส่เสื้อฮู้ดบุกเข้าบ้านกลางดึกเลยค่ะแล้วก็กวาดทองคำหนัก12บาทพร้อมเงินสดอีก 300,000 หนีหายไปต่อหน้าต่อตานะแถมยังมีคลิปวงจรปิดประกอบด้วยคือจะทำให้มันแบบน่าเชื่อถือประมาณนั้นจนลูกสาวที่อยู่ต่างประเทศเห็นแล้วตกใจก็รีบประสานคนช่วยดูแลคุณแม่ทันทีเพราะว่ากลัวคุณแม่ไม่ปลอดภัยแต่พอตำรวจลงพื้นที่เท่านั้นแหละก็เริ่มรู้สึกมีความแปลกๆอยู่ในเรื่องเพราะว่าคำให้การของคุณยายเนี่ยค่อนข้างแบบวกวนไปมาแถมท่าทีตอนเล่าเรื่องก็ไม่ได้ดูตื่นกลัวเหมือนคนที่เพิ่งโดนปล้นสดๆร้อนๆไม่ได้กลัวเหมือนคุณยายรู้พล็อตเรื่องหมดแล้วนะสุดท้ายความจริงก็โป๊ะแตกเพราะว่ามีประวัติการโทรศัพท์ค่ะตำรวจตรวจพบว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยคุณยายโทรหาช่างแอร์วัย27ปีที่เพิ่งมาซ่อมแอร์ให้บ้านในวันเดียวกันเนี่ยพอเรียกมาสอบช่างแอร์ก็รับสารภาพทันทีว่าผมไม่ได้เป็นโจร นะครับแต่ว่ารับจ้างเล่นละครให้คุณยายค่ะโดยคุณยายเนี่ยจ้าง 2,000 บาทให้สวมเสื้อฮู้ดมานะฮะแล้วก็เดินเข้ากล้องวงจรปิดเนียนๆถือคัตเตอร์พันผ้าขนหนูให้ดูเหมือนเป็นอาวุธอะไรประมาณเนี่ยแล้วก็ acting เป็นโจรปล้นบ้านตามที่คุณยายบรีฟไว้ทุกเรื่องทุกอย่างจริงๆส่วนสาเหตุที่ต้องสร้างเรื่องเพราะว่า12บาทซึ่งเป็นทองคำเนี่ยอยู่ที่ลูกสาวฝากซื้อแล้วก็ซื้อเก็บไว้เนี่ยคุณยายแอบเอาไปขายหมดแล้วคุณยายเอาไปทำอะไรคุณยายแอบเอาไปขายหมดแล้วเพื่อ นำเงินไปเล่นพนันไฮโลในช่วงสงกรานต์เกลี้ยงเลยคุณผู้ฟังพร้อมกับเงิน 300,000 ด้วยพอใกล้ถึงวันที่ลูกสาวบอกว่าจะกลับมาจากต่างประเทศแล้วนะก็กลัวความจะแตกเลยตัดสินใจเนี่ยจัดฉากเลยค่ะปล้นบ้านหวังให้ทุกคนเชื่อว่าทองอาจถูกโจรเอาไปประมาณนั้นแต่สุดท้ายคดีโจรปล้นบ้านกลายเป็นคดีแจ้งความเท็จเลยเต็มๆนะตอนนี้ทั้งคุณยายแล้วก็ช่างแอร์ก็ถูกตำรวจดำเนินคดีเรียบร้อยส่วนชาวเน็ตก็ได้แต่บอกว่าเกือบเนียแล้วนะไม่เกือบจะเนียนแล้วเหมือนกันแต่ว่านะมันก็คือทุกอย่างมันสามารถเช็คได้ทั้งประวัติการโทรต่างๆนานแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการเล่าเรื่องของคุณยายมันดูเป็นพล็อตเรื่องจนเกินไปสุดท้ายก็กลายเป็นเรื่องราวที่เหมือนพลิกเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังจากโจรปล้นกลายเป็นการบรีฟให้แสดงละครตอบตกตาเพื่อจะให้ลูกสาวเชื่อว่าทอง12บาทที่ฝากไว้โดนปล้นแต่จริงแล้วคุณยายเอาไปใช้เล่นพนันหมดเลยแหมน่าเสียดายจริงนะคะคุณผู้ฟังบ้านไหนมีเก็บไว้ให้ดีนะเก็บไว้พ้นจากมือเด็กแล้วก็มือคนแก่น่าจะดีมากๆเดี๋ยวจะหายไปหมดเลยนะคะ

4ค่ะคุณผู้ฟังเพลงนี้กับ DOA และ Dead or Alive นะคะก่อนหน้านั้นมี G-Dragon กับ A Boy และ SNSD กับ The Boys ด้วยนะคะวันนี้ The Boy มาแรงบ่าย3กับอีกประมาณ56นาทีจะ4โมงเย็นแล้วค่ะได้เวลาเตรียมตัวเลิกงานกันแล้วด้วยก็ถนนหนทางรถราก็จะแน่นโชคดีที่ฝนยังไม่มานะคุณผู้ฟังแต่ช่วงนี้ก็จะมีการประกาศแจ้งเตือนเรื่องของฝนตกกันเยอะนิดนึงค่ะและล่าสุดก็มีการแจ้งเตือนเรื่องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากนั่นเองนะคะ14-18พฤษภาคมนี้หลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าพื้นที่ภาคเหนือรวมทั้งเชียงใหม่จะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีความเสี่ยงเรื่องของน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำท่วมขังหลายพื้นที่เลยทีเดียวช่วงนี้จะเห็นว่าจะได้ที่หลายที่เนี่ยก็จะมีการจัดการเรื่องของท่อระบายน้ำต่างๆนานาเพราะว่าเท่าที่ขับผ่านเนี่ยน้ำท่วมขังตรงไหนก็คือจะมีเศษหญ้าเศษขยะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นก่อนฝนจะมาก็ฝากเจ้าหน้าที่ไปเคลียร์ไปดูแลให้เรียบร้อยกันละกันนะคะส่งท้ายกันก่อนค่ะชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับแมสเฟมเจอกัน5โมงพร้อมเพลงเก่านะคะ BTS เพลงนี้กับสวีมค่ะซิงเกิลล่าสุดเลยเจอกัน5โมงค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกยืนยันยังไม่มีสัญญาณบ่งชี้ว่าโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาจะเกิดการระบาดใหญ่เหมือนโรคโควิด-19นายแพทย์ทีโดรอสอัธนอมกิเบรเยซุสผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกยืนยันว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณบ่งชี้ว่าโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาจะเกิดการระบาดใหญ่เหมือนโรคโควิด-19หลังพบการติดเชื้อในหมู่ผู้โดยสารบนเรือสำราญ MV Hondius อีกทั้งองค์การอนามัยโลกไม่สามารถสั่งให้แต่ละประเทศบังคับใช้มาตรการกักกันโรคได้จึงเป็นอำนาจของรัฐบาลประเทศนั้นๆว่าจะใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเพิ่มเติมอย่างไรด้านหัวหน้าฝ่ายระบาดวิทยาโรคอุบัติใหม่แห่งสถาบันปาสเตอร์ในกรุงปารีสเตือนว่าแม้ไม่น่าจะกลายเป็นโรคระบาดใหญ่แต่สถานการณ์อาจยืดเยื้อหลายเดือนเนื่องจากแพร่กระจายช้าและอาจมีระยะฟักตัวนานถึง6สัปดาห์ส่วนอัตราการเสียชีวิตของไวรัสฮันตาสายพันธุ์แอนเดียสอยู่ที่ 30-50% ขณะที่อาการของหญิงชาวฝรั่งเศสวัย65ปีหนึ่งในผู้โดยสารบนเรือสำราญลำดังกล่าวยังคงวิกฤตโดยมีอาการทางระบบทางเดินหายใจและปอดอย่างรุนแรงจนต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแบบใช้เยื่อหุ้มปอดเทียมซึ่งเป็นการประคับประคองระยะสุดท้ายทั้งนี้เธอแสดงอาการป่วยจากการติดเชื้อไวรัสฮันตาหลังได้รับการอพยพจากเรือสำราญและถูกส่งตัวกลับประเทศจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
8: ไปหาหมอไหมคะ
9: ไม่อ่ะ
8: ไปหาหมอเธออ
9: ไม่อ่ะ
8: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ ้หมอ
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
10: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMilx The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
11: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
12: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
13: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
12: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
13: ว้าว
12: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
14: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
15: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.
16: You're listening. 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92. เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: เดินทางไปไกลบ้านที่เราอยู่เพื่อจะรู้ว่าบ้านเราน่ารักแค่ไหน
1: เราอาจจะแดนซ์กระจายแต่ก็รู้ว่ารำไทยสวยที่สุดเราอาจจะเพลินกับอาหารนานาชาติได้แต่ก็ไม่อิ่มใจเท่าอาหารไทยของเราเอง
2: Chiang Mai the most splendid city of culture
3: We love Chiang Mai
4: We love Thailand
5: Yes we love Thailand
0: Chiang Mai ประเทศไทยบ้านที่ยิ่งใหญ่ในวัฒนธรรมบ้านที่เราภูมิใจ
1: ร่วมตระหนักและสร้างจิตสำนึกในการฟื้นคืนวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยจากใจ Mass FMตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
6: Fora B
1: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่งการเวลาเปิดประสบการณ์คราฟช็อกโกแลตรสชาติที่ไม่เหมือนใครแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
7: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
1: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
7: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันที่นี่แมส FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศิสุดาชวชาติ92 MHz เชียงใหม่เรดิโอนะคะหากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในการคาดการปริมาณฝนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เรียกว่าครอบคลุมอยู่ที่ประมาณ 60% ของพื้นที่ตลอดทั้งสัปดาห์นับตั้งแต่เข้าสู่ประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินฟ้าครึ้มมีเมฆฝนปริมาณฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางในพื้นที่ของอำเภอต่างๆเมื่อฝนมาอากาศร้อนก็ลดลงนะคะอุณหภูมิระหว่างวันก็เฉลี่ยแต่อยู่ที่ประมาณต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสและสูงสุดประมาณ 35 องศาเซลเซียสนะคะในขณะเดียวกันนะคะจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ออกประกาศด่วนที่สุดแจ้งเตือน25อำเภอเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างนี้จนถึง18พฤษภาคมนะคะหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าพื้นที่ภาคเหนือรวมทั้งจังหวัดเชียงใหม่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากและมีความเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ทางรองผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่นายศิวกรบัวป้องก็ได้กำชับให้ทุกอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตามสถานการณ์อากาศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำตกและลำธารหากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องให้เร่งแจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวพร้อมปิดกั้นพื้นที่เสี่ยงอันตรายทันทีรวมถึงเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นให้พร้อมรองรับผู้ประสบภัยดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงด้วยความห่วงใยและปรารถนาดียังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์และข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณพัฒน์ธรรมนัสชัยมินนะคะอีกหนึ่งช่องทางค่ะเป็นเพื่อนกันด้วยทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วย

0: ทำงานให้เกินเงินเดือนเข้าไว้เพราะนิสัยเช่นนี้ย่อมจะเป็นทุนที่ดีในวันข้างหน้าผลแห่งการทำงานไม่ใช่สิ่งตอบแทนเป็นเงินเดือนเท่านั้นยังหมายถึงบุคลิกภาพการเอาการเอางานความสามารถความรับผิดชอบที่สั่งสมเป็นนิสัยของคนคนหนึ่งด้วย
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะมีโชคพลาซ่าขอแนะนำร้านอาหารเมนูอาหารสูตรรมควัน Smoke Meatและปลาแม่น้ำปิงเนื้อออสเตรเลียหมูเป็ดปลากดคังปลาบู่เชิญนะคะที่จุยเฮาส์บริเวณอาคารพาณิชย์มีโชคพลาซ่าและใครที่อยากจะทานซาลาเปาลูกใหญ่ๆไส้แน่นๆเยิ้มๆเชิญนะคะซาลาเปาเฮียเล็กที่มีโชคพลาซ่าค่ะสุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
2: ่ดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมพรอพอลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่ฟิน

0: ควบคุมน้ำหนัก
1: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ Forabee มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperlis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสหน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
0: Forabee จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากลสร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
1: ให้ Forabee ดูแลสุขภาพที่ Forabee Shop ในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
0: นและ Forabee Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 568-9การเวลา
2: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
0: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
2: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
0: From passion to creation
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
0: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซ็นเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
0: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพ
3: คุณผู้ฟังคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำสงฆ์เพื่อเชิญไปส่งพระพุทธปฏิมาพระเจ้าอุ่มเมืองหรือพระเจ้าแป๊ขึดที่ประดิษฐานอยู่บนดบเสาอินทขีนหรือเสาหลักเมืองเชียงใหม่ผ้าไตรจำนวน1ไตรและผ้าไตรจำนวน27ไตรเพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชบูชาเสาอินทขีนหรือเสาหลักเมืองเชียงใหม่ประจำปี2569เพื่อความเป็นสิริมงคลและคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมโบราณของชาวล้านนาโดยเมื่อวันที่13พฤษภาคมเมื่อวานนี้นายสมศักดิ์อนุราชเสนาประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ10ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชบูชาเสาอินทขีนหรือเสาหลักเมืองเชียงใหม่เนื่องในโอกาสงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีนประจำปี2569โดยมีนายอัศนีบรุณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่พร้อมด้วยนางณชาบรุณุปกรณ์ที่ปรึกษากิติมศักดิ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ร่วมพิธีณวัดเจดีย์หลวงวรวิหารอำเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะ
0: เทศบาลนครเชียง

0: ทิศตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งถือว่าเป็นกาลกิณีเมืองเป็นทางออกของขบวนแห่ศพและสิ่งอัปมงคลขณะที่ด้านทิศตะวันออกมูลเมืองและทิศตะวันออกเฉียงใต้อุตสาหะเมืองเป็นพื้นที่ทำการค้าขายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและด้านทิศตะวันตกบริวารเมืองเป็นเขตป่าและเขตการศึกษาของเมืองจากแนวคิดเรื่องความมีตัวตนของเมืองทำให้เชื่อว่าบางครั้งเมืองมีชีวิตรุ่งเรืองเพราะชะตาของเมืองดีบางครั้งเมืองก็มีชีวิตเศร้าหมองเกิดเหตุการณ์ไม่ดีจึงต้องทำการแก้ไขให้เมืองกลับคืนสู่สภาพปกติโดยการสืบชะตาเมืองเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ชาวเมืองทำให้เมืองมีชีวิตยืนยาวสืบไปเช่นเดียวกับการสืบชะตาบ้านและสืบชะตาคน
1: เทศบาลนครเชียงใหม่
0: เทศบาลนครเชียงใหม
1: ่นครแห่งความสุข
0: นครแห่งความสุข
1: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
2: ่คุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้13พฤษภาคมนายอัศนีบรุณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชบูชาเสาอินทขีนประจำปี2569ตามวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดมาแต่โบราณของชาวล้านนาณวิหารอินทขีนวัดเจดีย์หลวงวรวิหารซึ่งพิธีสักการะบูชาเสาอินทขีนหรือเสาหลักเมืองเชียงใหม่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีระหว่างวันแรม3ค่ำเดือน8เรียกว่าวันเข้าอินทขีนไปจนถึงวันขึ้น4ค่ำเดือน9เรียกว่าวันออกอินทขีนทั้งนี้งานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีนประจำปี2569จัดขึ้นระหว่างวันนี้จนถึง19พฤษภาคมและมีพิธีทำบุญออกอินทขีนในวันที่20พฤษภาคมณวัดเจดีย์หลวงวรวิหารค่ะ

้นชื่อใหม่จงวางเป้าหมายให้อยู่ในตำแหน่งที่คุณสามารถมองเห็นได้นะคะเพราะเป้าหมายในชีวิตของคุณควรจะเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ในทุกส่วนของชีวิตซึ่งเป้าหมายนี้จะต้องเป็นปัจจัยที่กำหนดทิศทางชีวิตของคุณและจะต้องเป็นเสมือนกำลังใจที่จะสนับสนุนให้คุณก้าวเดินต่อไปอีกด้วยค่ะอย่ากำหนดเป้าหมายในชีวิตเพียงเพื่อที่จะนำมันไปซุกซ่อนและกลับมาตรวจสอบเป้าหมายของชีวิตในอีก40ปีให้หลังว่าคุณสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ได้หรือไม่นะคะจงสร้างเป้าหมายในชีวิตขึ้นมาและใช้เป้าหมายเหล่านี้ในการให้เกิดประโยชน์ใช้ชีวิตตามที่ได้มุ่งหมายเอาไว้และคอยอัปเดตเป้าหมายอยู่ตลอดเวลาค่ะจากนั้นก็ดำเนินชีวิตไปตามความมุ่งหมายนั้นๆจากการวิจัยพบว่าผู้ที่ประสบความสำเร็จจะใช้เวลาอย่างน้อย15นาทีต่อวันในการตริตรองถึงสิ่งที่พวกเขากำลังทำอยู่และสิ่งที่พวกเขาจะสามารถทำเพื่อที่จะพัฒนาชีวิตของพวกเขาได้ต่อไปต่อ

0: องมีเอเซอร์โครมบุ๊กคู่ใจโปรเจกต์ไหนก็เอาอยู่กับจอสัมผัสคีย์บอร์ดกันน้ำรองรับทั้งแคนวาและเจมินาดาวและรายเดือนสบายๆเพียง299 บาทผ่อน 0% นานสูงสุดถึง24 เดือนประกันนานถึง3 ปีไม่ซื้อไม่ได้แล้วสายเกมห้ามพลาดโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรง 20,000 ต้นประกันนาน3ปีเต็มรายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,000 สาวก Apple พลาดไม่ได้ MacBook Neo ใหม่ฟรีประกันอุบัติเหตุเกือบ 4,000 หรือ iPad Air M4 แรงขึ้นกว่าเดิมดาวเริ่มแค่ 4,990 เท่านั้นเมื่อเทอมใหม่ช็อปเครื่องใหม่ราคาสบายใจต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
1: คุณผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์เชิญชวนเตรียมรับศึกใหญ่บอลโลก2026เชียร์มันให้เต็มตาเหมือนหนึ่งนั่งติดขอบสนามยกทีวีเก่าไซส์เล็กมาแลกทีวีไซส์ใหญ่จุใจได้มูลค่าสูงสุดถึง 2,000 บาทและในช่วงเปิดเทอมนี้หากต้องมี iPhone เครื่องใหม่รายเดือนสบายเริ่มต้นไม่ถึง 1,000 ค่ะดาวเริ่มแค่ 4,990 บาทจะเรียนหลังห้องหรือหน้าห้องก็ซูมชัดเซลฟี่ก็เป๊ะเก็บครบทุกรายละเอียดผ่อนรายเดือนเริ่มแค่990บาทเท่านั้นค่ะและในขณะที่ค่าไฟแพงแบบนี้เปลี่ยนมาใช้โซลาร์เซลล์ประหยัดได้อีกยอดผ่อนบวกค่าไฟใหม่ยังไงก็ถูกกว่าบินเดิมแน่นอนค่ะเลือกดาวหรือผ่อนสบายๆลงทุนครั้งเดียวคุ้มได้ยาวๆคุ้มครบจบประหยัดต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
2: ค่ะเดี๋ยวนี้อะไรก็แพง
3: น้ำมันก็ขึ้นราคา
2: จะซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่
3: ต้องคิดแล้ว
2: คิดอีก
4: งั้นมานี่เลยไฮเออร์เอ็กซ์โปการันตียอดขายอันดับหนึ่งของโลกแต่ราคาดีเกินคาดร้อนนี้ไม่ต้องรอทะลุ43 องศามีเพียง890 บาทก็ถอยแอร์อินเวอร์เตอร์ได้นี่ระบบล้างตัวเองสั่งงานผ่าน Wi-Fi แล้วราคาไม่ถึงหมื่น
5: เครื่องซักผ้าถังใหญ
6: ่ผ่อนรายเดือนเริ่ม500นิด
5: ๆตุนอาหารเยอะแค่ไหนก็ยังสดใหม่ตู้เย็นไซส์ใหญ
7: ่ดาวเริ่มไม่ถึงพัน
8: เครื่องเก่าแลกใหม่ที่สูงสุดถึง 2,000
4: ซื้อคู่ยิ่งคู่ QLED TV 120Hz คู่ PlayStation 5เหลือแค่ 20,000 กว่าตอบโจทย์ขนาดนี้ต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
9: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
10: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
9: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
10: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูนและ

0: แกรมฟ้าเซฟมาร์ทสาขาในเมืองลำพูนนิคมลำพูนหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันป่าตองหน้าโรงพยาบาลลำพูนสาขาช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนสารพีย่างเหนิง
0: ถูกจริงประทับใจ
1: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
0: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
0: และเชิญติดตาม LINE ID @แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok @แจ่มฟ้า_group และ Instagram @แจ่มฟ้า_IG
2: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
3: บางคนอาจจะคิดว่าโรงเรียนวารีเชียงใหม่ไม่ใช่โรงเรียนที่ดีที่สุดไม่ใช่โรงเรียนที่เก่งที่สุดแต่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เป็นโรงเรียนที่พยายามเข้าใจนักเรียนมากที่สุดเหมือนตลอด20ปีที่ผ่านมาค่ะ
2: เรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม
3: ่อาจารย์วารีรู้ว่านักเรียนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรมให้คิดหรือชอบในสิ่งเดียวกันดังนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเราเริ่มจากแนวคิดที่เอานักเรียนไปสู่กลางทั้งหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนที่ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจห้องเรียนและอุปกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนให้รองรับกับยุคสมัยและคุณครูที่พร้อมรับฟังและพร้อมซัพพอร์ตนักเรียนอยู่เสมอ
1: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ถนนมหิดลและโรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2
0: ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลและวารีคินเดอร์การ์เดนสคูล
1: สอบถามข้อมูลโรงเรียนวารีเชียงใหม่053-140-232และโรงเรียนอนุบาลวารี053-241-163
0: มาเป็นครอบครัววารีด้วยกันนะ
4: Your happiness, our happiness. Mass FM

ุณผู้ฟังคะตอนนี้ก็มีการประกาศจากอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาดร.สุกัญญานียวิชาญได้มีการแถลงข่าวนะคะการเข้าสู่ฤดูฝนประจำปี2569โดยระบุบอกว่าประเทศไทยจะเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการในวันที่15พฤษภาคมนี้โดยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและฝนตกต่อเนื่องครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศขณะเดียวกันลมในบรรยากาศระดับล่างที่ระดับความสูง 1.5 กิโลเมตรก็ได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นลมประจำฤดูฝนทำหน้าที่พัดพาความชื้นจากทะเลอันดามันเข้ามาปกคลุมประเทศไทยอย่างต่อเนื่องขณะที่ลมชั้นบนตั้งแต่ระดับ10กิโลเมตรขึ้นไปเปลี่ยนเป็นลมฝ่ายตะวันออกปกคลุมประเทศไทยจากองค์ประกอบของสภาพอากาศดังกล่าวนะคะแสดงถึงการเริ่มต้นของฤดูฝนในประเทศไทยฉะนั้นกรมอุตุนิยมวิทยาจึงขอประกาศประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569เป็นต้นไปทั้งนี้แม้นว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วแต่ลักษณะอากาศในช่วงเปลี่ยนฤดูก็อาจจะมีการแปรปรวนในบางพื้นที่อาจจะมีอากาศร้อนพายุฝนฟ้าคะนองและลมกันโชกแรงเกิดขึ้นได้ในระยะหนึ่งจนกว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างสมบูรณ์แบบค่ะ Mass FM

0: คุณผู้ฟังคะเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาโรงเรียนวารีเชียงใหม่ได้มีโอกาสต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชธานีในโครงการศึกษาดูงานการบริหารการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการศึกษาไทยการเยี่ยมชมครั้งนี้นำโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิรองศาสตราจารย์ดร.ชยาพิมพ์อุตสาโหและดร.เมธาวีโชติชัยพงษ์พร้อมด้วยนักศึกษาระดับปริญญาโทซึ่งเป็นคณะครูในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจำนวน91ท่านเพื่อเป้าหมายสำคัญการศึกษาการบริหารการศึกษาเปรียบเทียบเรียนรู้รูปแบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศของโรงเรียนวารีเชียงใหม่เพื่อนำไปวิเคราะห์และพัฒนาการบริหารการศึกษาของไทยโดยมีการแลกเปลี่ยนนวัตกรรมการเรียนรู้เยี่ยมชมระบบการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นศักยภาพผู้เรียนในอนาคตตลอดจนสร้างเครือข่ายวิชาการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนซึ่งโรงเรียนวารีเชียงใหม่มีความยินดีและภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดประสบการณ์การบริหารงานและร่วมเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับคณะผู้บริหารการศึกษารุ่นใหม่เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยในวงกว้างต่อไปการศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 053-140-232-4 วารีเชียงใหม่
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: มากอายุมากความเข้าใจ
3: ถาวรท่อไอเสีย
4: มากความรู้ใจมากประสบการณ์
5: กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียบริการแก้ปัญหาหม้อพักท่อไอเสียด้วยความซื่อสัตย์และแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
6: จากเจ้าของร้านพร้อมอาณาจักรหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรุ่นทุกรูปแบบแม้แต่รถที่ตกรุ่นไปแล้วถึง50ปีในราคายุติธรรมสามารถเลือกได้ตามงบที่มีด้วยบริการหลังการขายที่ดูแลอย่างรับผิดชอบมั่นใจและสบายใจเมื่อมีปัญหาหม้อพักท่อไอเสียแวะมาที่
7: ถาวรท่อไอเสียบนถนนโชตนาเยื้องสนามกอล์ฟลานนา
5: 053-217-763 053-225-943 ถาวรท่อไอเสีย
8: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม่
5: จากปี1964จนถึงวันนี
8: ้กว่า50
5: ปีแห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
8: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
5: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
8: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
5: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
8: มนนมสดถนนนิมานเหมิน
5: 053-214-410
9: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
8: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
9: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
8: มน
10: มน
8: นม
10: สดคุณผู้ฟังคะบรรยากาศยามเย็นวันนี้พบกันที่กาดมณีนะคะชวนกันมาทานอาหารรอบๆริมสระน้ำพุขนาดใหญ่เห็นวิวดอยสุเทพอย่างเด่นชัดผ่านสายน้ำพุและแผ่นฟ้าที่กว้างไกลพร้อมกับลมโชยพัดเย็นสบายค่ะ กาดมณีกาดนัดยามเย็นตลาดนัดอาหารศูนย์รวมสำรับกับข้าวความอร่อยในทุกรูปแบบในราคาที่ประหยัดเชิญนะคะพร้อมครอบครัวเพื่อนฝูงนัดหมายกันที่ตลาดนัดอาหารกาดมณีมีที่จอดรถสะดวกกว้างขวางบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่0613295633

0: ที่ดีต่อสุขภาพขอแนะนำฟอราบีฮันนี่เวเนก้าออริจินอลน้ำผึ้งเวเนก้าที่บ่มในถังโอ๊กนานกว่า6เดือนค่ะโดยไม่มีการแต่งสีไม่แต่งกลิ่นแล้วก็ไม่เติมน้ำตาลด้วยจนได้วิตามินแร่ธาตุและปริมาณกรด 1.8% พร้อมที่จะตรงเข้าไปช่วยดีท็อกซ์ลำไส้เป็นการปรับสมดุลการขับถ่ายช่วยเพิ่มความสดชื่นด้วยนะคะด้วยรสชาติเปรี้ยวอมหวานอร่อยกลมกล่อมไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารแถมยังเสริมภูมิคุ้มกันต้านอนุมูลอิสระจากเสียงยืนยันของลูกค้าที่มั่นใจจึงเลือกดื่มฟอราบีฮันนี่เวเนก้าบอกว่าขับถ่ายดีอร่อยดื่มง่ายหอมกลิ่นน้ำผึ้งด้วยนะคะจึงสามารถทานได้แบบเปล่าๆหรือจะผสมชงดื่มกับน้ำเปล่าโซดาน้ำผลไม้สามารถจิบดื่มระหว่างวันได้อย่างสบายๆและใครที่กำลังอยู่ในช่วงการควบคุมอาหารแบบ IF หรือ Keto ก็สามารถจะดื่มฮันนี่เวเนก้าจากฟอราบีได้นะคะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีค่ะตามไปเลือกกันนะคะผลิตภัณฑ์จากฟอราบีที่โชว์รูมฟอราบีถนนเชียงใหม่ลำปางเลย TOT 200เมตร0987496355หรือแวะที่ฟอราบีช็อปภายในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ติดตามรายละเอียดได้นะคะทางเว็บไซต์ www.forabee.com ค่ะ
1: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่
2: วนัสสนัน
1: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพปิ๊กไปกินที่บ้านตวยก็ได้เนอะเจ้าร้านวนัสสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสสนันไบโอเทค
2: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแคปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
1: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
2: ห้องเชียงใหม
1: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสนันเจิญจวนกันมาที่วนัสนันร้านวนัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829
0: สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพี
1: ร้านวนัสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
0: วันนี้คงต้องลากันไปขอบคุณจากใจศิสุดาชวชาติ Mass FM และเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

ชอบบ้างซื้อของที่ตัวเองอยากได้มานานให้ตัวเองบ้างการเห็นตัวเองดูดีเป็นความสุขอย่างหนึ่ง Dress nicely, eat your favorite foods, buy yourself something you have wanted for a long time, seeing yourself look good, it's one of life's joys.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าถอดก้าวธุรกิจออกจากบัญชีท้ายพรบต่างด้าวลดความซ้ำซ้อนด้านกฎหมายยืนยันนักลงทุนต่างชาติต้องขออนุญาตตามเดิมนายภูนพงษ์ไนยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยถึงสาเหตุที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบถอดก้าวธุรกิจออกจากบัญชีท้ายพรบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2542โดยครอบคลุมทั้งธุรกิจบริการโทรคมนาคมศูนย์บริหารเงินธุรกิจสินเชื่อและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าธุรกิจให้เช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องอัตโนมัติและธุรกิจขุดเจาะปิโตรเลียมว่าธุรกิจส่วนใหญ่มีหน่วยงานกำกับดูแลเฉพาะอยู่แล้วจึงไม่ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันกับผู้ประกอบการไทยโดยตรงและไม่ใช่การเปิดให้ชาวต่างชาติเข้ามาแข่งขันในธุรกิจไทยอย่างเสรีแต่เป็นการลดความซ้ำซ้อนด้านกฎหมายและขั้นตอนการขออนุญาตเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาประกอบธุรกิจในไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายดึงดูดเม็ดเงินลงทุนและเทคโนโลยีขั้นสูงเข้าสู่ประเทศไทยพร้อมยกระดับศักยภาพแรงงานและธุรกิจไทยให้แข่งขันได้ในระดับสากลอย่างไรก็ตามนักลงทุนต่างชาติยังคงต้องขออนุญาตจากหน่วยงานที่กำกับดูแลตามเดิมโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ายืนยันว่ายังคงให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้ประกอบการไทยควบคู่กับการส่งเสริมการลงทุนและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นนอมินีแทนชาวต่างชาติอย่างจริงจังต่อไปจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Chiang Mai Radio Freshen Up
4: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
6: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
7: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
6: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
8: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
9: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
10: คำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
11: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่
10: ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
11: อยากมีอนาคตมั่นคงในสายสุขภาพมาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันรวีเรียนรู้แบบจัดเต็มสาขาธุรกิจสถานพยาบาลอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบัญชีโรงพยาบาลวิทยาลัยด้านสุขภาพแห่งเดียวในภาคเหนือเรียนได้ทั้งแบบปกติและทวิภาคีจบแล้วมีงานทำทันทีตอบโจทย์ยุคนี้พิเศษทุนการศึกษาสำหรับคนเรียนดีและตั้งใจจริงกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาเพศหญิงและชายวุฒิการศึกษาม.3 กศน.ม.6 ปวช.หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้ในคลินิกความงามสปาสถานดูแลผู้สูงอายุและเด็กและโรงพยาบาลต่างๆทั้งของรัฐและเอกชนเรียนจริงรู้จริงปฏิบัติจริงจบแล้วมีงานทำมาเรียนกับเราที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันรวีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม099-242-7757 Facebook วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันรวี
12: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหนๆก็

0: ัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcomeTo Chiang Mai Radio.
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
3: You're listening 92 Chiang Mai Radio.

ังทักทายามเย็นนะคะกลับมาเจอกัน 17:00 นถึง18นาฬิกากับวันพฤหัสบดี14พฤษภาคม2569นะคะเริ่มต้นกับเพลงเก่าเหมือนเดิมค่ะชั่วโมงนี้ฟังเพลงเก่าทั้งชั่วโมงเลยทีเดียวงานของเซอร์กับร้อยเหตุผลและแบล็คเคทกับเหตุผลจะ1เหตุผล2เหตุผลหรือว่าจะเป็นร้อยเหตุผลก็แล้วแต่สรุปแล้วรวมๆคือเธอก็จะไปอยู่ดีประมาณนั้นนะคะอยู่ด้วยกันในช่วงเย็นเวลาของการเดินทางกลับบ้านฝนบางที่ตกมาแบบเบาๆเบาๆเท่านั้นไม่ได้ตกหนักมากเท่าไหร่นะคุณผู้ฟังก็เลยถือว่าเป็นบรรยากาศยามเย็นของการเลิกงานแล้วก็เลิกเรียนพร้อมๆกันทุกเส้นทางรถแน่นรถติดมากๆกันเลยทีเดียวขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันนะคะและก็พรุ่งนี้เราจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการด้วยค่ะแน่นอนว่าพอเข้าฤดูฝนปั๊บหลายคนก็คาดหวังว่าฝนจะตกทุกวันอาจจะไม่ทุกวันนะอาจจะแบบว่ามาวันเว้นวันหรือว่าอาจจะมาแบบเยอะๆมาแบบน้อยๆก็ว่ากันไปแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราต้องหันมาดูแลตัวเองโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพเพราะว่าเป็นรอยต่อที่มีทั้งความอากาศที่เย็นๆอากาศที่เจอความชื้นเยอะแล้วก็ความร้อนเพราะช่วงที่ฝนไม่ตกแดดก็แรงและก็ร้อนมากๆดูแลตัวเองให้มากยิ่งขึ้นคูณ2คูณ3ไปเลยนะคะพรุ่งนี้ก็วันศุกร์แห่งชาติแล้วไวมากๆเลยทีเดียวค่ะ นอกเหนือจะเป็นวันศุกร์แห่งชาติก็เป็นวันอยู่ในช่วงของกลางเดือนพฤษภาคมกับเดือนที่5ของปีนี้กันด้วยนะคะผ่านไปกี่วันกี่เดือนกี่ปีอย่าลืมยิ้มให้ตัวเองด้วยค่ะพลพลกับยังยิ้ม

บางวันเราจะเป็น2คนในร่างเดียวก็ได้นะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเชื่อว่าหลายคนเป็นแบบนี้เหมือนกันโดยเฉพาะอารมณ์แบบขี้เหวี่ยงขี้วีนมันก็ต้องมีบ้างเราจะยิ้มตลอดเราจะใจดีตลอดมันก็ไม่ได้มันก็ต้องมีพาร์ทที่ออกแนวแบบบูบูบ้างวีนบ้างนะคะเวลาที่ไม่ได้อะไรดั่งใจก็ไม่แปลกใจที่หลายคนจะเป็นแบบนี้2คนในร่างเดียวนะคะงั้นเก่าของนูโวค่ะพลพลกับยังยิ้มได้ด้วย17:26 กับชั่วโมงยามเย็นของเราและอยู่ด้วยกันกับล้ำซับคอนสตรักชั่นกันด้วยสร้างบ้านกับเรายิ้มได้สบายๆเพราะล้ำซับดูแลให้คุณทุกขั้นตอนในการสร้างบ้านเลยค่ะล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้างนะคะมาพร้อมกับแบบบ้านสวยๆและก็มาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมแบบนี้ค่ะโปรโมชั่นพิเศษต้อนรับหน้าฝนสร้างบ้านกับล้ำซับฟรีแอร์ทั้งหลังเลยนะคะพร้อมรับของสมนาคุณ15รายการฉ่ำๆไปเลยค่ะเฉพาะเดือนพฤษภาคมนี้เท่านั้นรีบจองก่อนได้เลยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะคะแบบบ้านก็สวยไม่ล้ำงบตอบโจทย์เรื่องการใช้งานตามที่ลูกค้าต้องการด้วยค่ะล้ำซับให้บริการลูกค้าทุกขั้นตอนในการก่อสร้างเลือกล้ำซับให้ดูแลเรื่องบ้านก็ได้ลูกค้าท่านใดที่มีที่ดินแล้วสนใจจะสร้างบ้านปรึกษาเราได้ค่ะณสำรวจหน้างานทักได้เลยที่ล้ำซับสาขาเชียงใหม่พิกัดอยู่ที่แยกลิขิตชีวันนะคะ0931965566 0931965566และสามารถที่จะดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของล้ำซับคอนสตรัคชั่นได้เลยค่ะพร้อมให้การดูแลคุณเสมอล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้างคิดถึงการสร้างบ้านคุณภาพดีคิดถึงเราล้ำซับคอนสตรัคชั่นไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนนะคะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ข่าวคุณฟังฟังเพลงเก่าๆด้วยกันช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าเพลงเก่ากำลังมาแรงทีเดียวนะคะหนึ่งในนั้นคือเพลงนี้ค่ะเงินจากวิวณัฐพลวงศ์สนิทกับกบค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093196566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: ทุกช่วงชีวิตจะผิดได้อยู่ที่คุณเลือกMUX The Next สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
4: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053 242-002

การใช้ชีวิตแต่ละวันมันคงจะไม่แย่ไม่ร้ายไปกว่านี้นะคะอยากจะเจออะไรมันดีๆกับตัวเองกับชีวิตบ้างค่ะคุณผู้ฟังให้กำลังใจฟ้ายังเปลี่ยนสีได้ทุกอย่างก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้เช่นเดียวกันนะคะงานเก่าของโรสลินที่เพลงนี้กับฟ้าเปลี่ยนสีตอนนี้ฟ้าก็เริ่มเปลี่ยนสีละครึ้มมาเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังเวลาช่วงเย็นของเราเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะและชั่วโมงนี้ค่ะมาพร้อมกับความอร่อยกันด้วยก่อนจะพักกันต้องเติมพลังนิดนึงนะคะแวะไปกันได้ร้านเปิดรอแล้วเรียบร้อยกับบรรยากาศชิลๆยามเย็นท่าจีนชมจันทร์พลัสนะยกทะเลมาที่เชียงใหม่กับเมนูอาหารทะเลสดใหม่สะอาดด้วยที่คุณต้องห้ามพลาดค่ะนอกจากจะมีเมนูอาหารทะเลแล้วอาหารไทยเราก็มีนะคะอากาศดีๆแบบนี้อาหารอร่อยจิบเครื่องดื่มเย็นๆฟินแน่นอนค่ะแวะไปกันได้ที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนั่นเองนะคะเมนูยอดทิศของที่นี่ที่ใครมาก็อยากทานนั่นคือกุ้งแม่น้ำใหญ่เผาสดเด้งมันกุ้งแบบล้นๆเลยค่ะทานคู่กับข้าวสวยน้ำจิ้มแซ่บๆของเรานี้เข้ากันได้ดีมากๆนะคะปูทะเลผัดผงกะหรี่หรือว่าจะเป็นปลาเต่าเต้ยหม้อไฟหอยเชลล์ทรงเครื่องค่ะปลากระพงทอดน้ำปลาหมึกไข่ผัดกระปิเกี๊ยวปลาท่าฉลอมยำสาวท่าจีนหรือว่าจะเป็นไก่ย่างชมจันทร์นะคะเมนูของปลาหมึกแดดเดียวค่ะแล้วก็มีเมนูของต้มยำกุ้งก็ได้นะคะทะเลรวมเผาจานใหญ่หอยนางรมสดมากๆแล้วก็อีกมากมายทีเดียวค่ะแวะไปเลือกความอร่อยกันได้ทุกวันทุกเย็น17นาฬิกาถึง23นาฬิกากับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะเลือกนั่งได้หลายโซนโซนส่วนนี้อากาศดีมากโอเพนแอร์เลยทีเดียวค่ะหรือว่าจะเป็นโซนห้องแอร์แล้วก็โซนระเบียงบ้านทุกมุมของเราพร้อมเสิร์ฟความอร่อยให้คุณได้เลือกกันถ้าคุณกำลังมองหาร้านอาหารบรรยากาศดีในเชียงใหม่มีที่จอดรถสบายๆครบทั้งรสชาติคุณภาพหรือจะเป็นความคุ้มค่าในที่เดียวอยากจะมีงานเลี้ยงต่างๆก็สามารถดูแลคุณได้ค่ะเลี้ยงขนาดเล็กมุมส่วนตัวอบอุ่นสำหรับครอบครัวเพื่อนสนิทเลี้ยงขนาดกลางกลุ่มเพื่อนทีมงานบรรยากาศสนุกแน่นอนหรือว่าจะเป็นเลี้ยงขนาดใหญ่สังสรรค์เต็มรูปแบบเราก็พร้อมดูแลคุณเสมอเชิญที่ท่าจีนได้เลยนะคะอยู่ในซอย LCC ค่ะขับรถผ่านโรงเรียน LCC นิดเดียวเจอซอยแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปข้างในเกือบสุดซอยร้านอยู่ทางด้านขวามือที่จอดรถกว้างขวางมากๆเลยทีเดียวจองโต๊ะล่วงหน้า0635251719ค่ะ0635251719และสามารถดูรีวิวเพิ่มเติมผ่านทาง Facebook และ TikTok ของท่าจีนชมจันทร์พลัสได้ชวนไปทานของอร่อยๆจะได้หายเหนื่อยกันแวะไปกันได้กับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะงานเก่าของซาร่านุสราพงษ์ประเสริฐค่ะเรื่องบางเรื่องต้องเจอกับตัวเองถึงรู้นะคะ

ังซิฟังด้วยคะถ้าเราฟังให้เยอะขึ้นเราก็จะรู้เยอะขึ้นแต่ถ้าเกิดเราพูดอย่างเดียวและไม่ฟังคนอื่นเขาเราก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องของคนอื่นเขานะคะไว้ชะเดนภูราฟังซิฟังค่ะโบสุนิตาก่อนนั้นกับเจ้าหญิงในนิยายและตอนนี้เวลาจะหมดแล้วด้วยกับคุณสมัครกันอยู่ด้วยกันกับช่วงเย็นของวันพฤหัสบดีพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาวันศุกร์แล้วนะกำลังจะผ่านไป1สัปดาห์ของเดือนพฤษภาคมค่ะก็พอหมดสัปดาห์นี้ก็จะเหลืออีกแค่2วีคเท่านั้นก็จะหมดเดือนพฤษภาคมแล้วก็มาพร้อมกับฝนที่อาจจะเพิ่มขึ้นเพราะพรุ่งนี้จะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการอย่าลืมเตรียมไอเทมสู้ฝนด้วยกันละกันค่ะทั้งร่มพกพาง่ายสะดวกสบายหมวกก็ช่วยป้องกันฝนโดยเฉพาะถ้าเกิดเราเจอฝนเยอะหมวกก็ช่วยได้เสื้อกันฝนอันนี้ดีมากเลยค่ะผ้าขนหนูผืนเล็กๆหรือว่าจะเป็นกระดาษทิชชู่เปียกก็ได้อาจจะต้องมีรองเท้าแตะพกติดไว้เพราะว่าบางที่เนี่ยจะได้ลุยน้ำได้นั่นเองต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้นในวันที่ฝนจะตกเยอะขึ้นนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังขอบคุณส่งท้ายกับผู้สนับสนุนรายการเราด้วยทั้งความอร่อยและบรรยากาศดีเราคุณอยู่ที่นี่กับท่านท้าจีนชมจันทร์พลัสนะคะและก็อย่าลืมค่ะคิดถึงการสร้างบ้านก่อร่างสร้างบ้านสร้างฝันคุณได้เป็นจริงใช้บริการได้กับลำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือยินดีดูแลคุณนะคะส่งท้ายด้วยงานของปานธนพรสองกายหัวใจเดียวเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio. Freshen up.
1: Refresh. Refill the music. Chiang Mai Radio. Freshen up.
2: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันศาสตร์สำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
7: You're listening 92

0: าบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053-400-6

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ Radio Twilight ทาง 92.0 นะครับผมสมเกียรติชมนิสัยครับเย็นวันพฤหัสบดีวันนี้14พฤษภาคมนะฮะวันนี้ก็ถือว่าโอ้คึกคักเปิดเรียนเด็กๆ เต็มเลยนะฮะคุณพ่อคุณแม่ยิ้มแย้มแจ่มใสเปิดเทอมวันแรกยิ้มไม่หุบเลยดีใจลูกใส่ชุดใหม่บางคนก็แหมลูกเพิ่งเรียนหนังสือตื่นเต้นมากมีความสุขก็เป็นเรื่องดีนะฮะความสุขในครอบครัวลูกเปิดเทอมนะฮะมีความสุขมากได้ขับรถไปรับลูกโรงเรียนเลิกอะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่แบบชิลๆนะตอนนี้ติดอยู่แถวไหนบ้างก็ไม่รู้นะฮะก็ไม่เป็นไรครับวันนี้วันแรกแค่ลองไฟเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลืนก็คงจะยุ่งหน่อยแล้ววันศุกร์ด้วยนะฮะคุณฟังข้าวันนี้อยู่เพื่อนคุณผู้ฟังเหมือนเดิมนะครับฟังเพลงจนถึง19 นาฬิกานะฮะกับชาบุกุทั้ง2ชาบุกุนี่6สาขานะฮะหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้านิ่มซิตี้เดลี่แม่เหี่ยแยกเมย่าซ้ายมือพรามสแควร์เลยเทอร์ตันเฟสเลี้ยวซ้ายมานิดนึงที่กรีนพาร์คแล้วก็กาดฝรั่งแม่ริม6สาขานะครับในช่วงนี้เนี่ยก็มีใครมีพอยต์คะแนนสำหรับสมาชิกเนี่ยตอนนี้เขามีพัดลมเล็กๆน่ารักเอาไปคล้องคอนะฮะแจกเอาพอยต์มาแลก200กว่าพอยต์เองนะฮะประหยัดมากถ้าผมดูนะฮะเดี๋ยวเช็คดูอีกทีตอนนี้ถ้า900กว่านั้นแจกแก้วทิมเบอร์แต่ถ้าลดลงมาเนี่ยใช้ไม่เยอะนี่อันนี้ก็แจกพัดลมสบายๆเอาคล้องคอแล้วก็เดินไปไหนก็เย็นสบายเลยทีเดียวนะที่ชาบูกุทุกสาขานะครับและขอบคุณวอร์มอัพคาเฟ่เดอะเบสอินทาวน์ความสุขสนุกสนานของคุณคืนวันนี้ครบครันวันซอฟต์เซอร์วิสที่วอร์มอัพ0534000677นะครับห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมครับเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองครับส่วนใครชอบซึกะย่าต้องบูชิโดหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าทั้งโซนหน้าโซนหลังให้บริการครบครันทั้งเครื่องดื่มด้วยและแน่นอน69เท่าเดิมเชิญได้ที่บูชิโดครับและขอบคุณนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังทาง 92.0 จนถึง19 นาฬิกาครับ
1: Radio Twilight.

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบุกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบุกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชา

0: ันนี้ก็ฟังเพลงเพลินๆกันไปฝนก็ตกกระจัดกระจายนะฮะแต่ว่าเมื่อคืนนี้เราเจอกันทั้งคืนเลยทีเดียวเยอะหน่อยหลังประมาณสักผมว่าตกประมาณสักก่อนเที่ยงคืนนะฮะแล้วก็ตกยาวเลยนะครับชุ่มฉ่ำทีเดียววันนี้เท่าที่ดูเรื่องของฝนก็มีบ้างนะแต่ดูท่าทางคงน่าจะออกอาการเหมือนเมื่อคืนนี่แหละคุณผู้ฟังฝนน่าจะตกกลางคืนเป็นหลักนะฮะก็ช่วงนี้ก็ชุ่มฉ่ำหน่อยอย่างน้อยไม่ต้องรดน้ำต้นไม้ใช่ไหมคุณผู้ฟังต้นไม้น่าจะชอบช่วงนี้หลังจากไม่ค่อยโดนฝนมาหลายๆเดือนไม่กี่เดือนแล้วแค่สงกรานต์เองแต่ว่ามันร้อนนะฮะต้นไม้ได้หายใจใบเขียวเลยทีเดียวนะฮะก็มีความสุขไปอีกแบบนึงใครที่ปลูกต้นไม้นะครับแต่ว่าใครที่ขับรถต้องระวังเป็นพิเศษเลยฝนตกพรำๆนี่อันตรายทีเดียวขับรถด้วยความระมัดระวังกดอบกดจราจรแล้วก็อย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของ Radio Twilight ค่ำวันนี้ครับ
1: Radio Twilight

0: Radio ชวายไลฟ์ 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกยา69ทุกเมนูหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: White Light
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมานเหมิน053-400-677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
3: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

0: มาถึงช่วงท้ายแล้วคุณผู้ฟังครับวันนี้ต้องลาคุณฟังแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการด้วยกันมาจนถึงช่วงท้ายนะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เหมือนเดิมครับวันนี้ขอคุณฟังขับรถถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพขอบคุณสวัสดีครับ
1: Radio Twilight

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพบกำชับปราบปรามชาวต่างชาติกระทำผิดกฎหมายเน้นย้ำบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดไทยประกาศศักยภาพฮับยานยนต์แห่งอนาคตเปิดมหกรรมฟิวเจอร์โมบิลิตี้2026ผนึกกำลังจัดเต็มระบบนิเวศยานยนต์ครบวงจรที่สุดในภูมิภาคผู้นำจีนระบุว่าความสัมพันธ์ที่มั่นคงระหว่างจีนและสหรัฐจะเป็นประโยชน์กับทั่วโลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพบเพื่อกำชับเรื่องปราบปรามชาวต่างชาติกระทำผิดกฎหมายเน้นย้ำให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกพลตำรวจเอกกิตติรัตน์ พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพบบนตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยภายหลังเข้าพบว่านายกรัฐมนตรีได้เร่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากำชับเรื่องการปราบปรามชาวต่างชาติที่กระทำผิดกฎหมายทั้งในพื้นที่หาดสีด้อมจังหวัดภูเก็ตและเกาะพังงาจังหวัดสุราษฎร์ธานีต้องจัดการให้หมดไปนายกรัฐมนตรีต้องการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้กฎหมายดูแลและจัดการสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นในประเทศโดยเฉพาะกรณีกลุ่มทุนต่างชาติและนอมินีที่เข้ามาดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายซึ่งการปฏิบัติงานจะมีพลตำรวจเอกกิตติรัตน์ พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจเอกสำราญ วนมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมกันปราบปรามอย่างจริงจัง
3: แล้วก็ดูแลความไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นนะครับในประเทศไม่ว่าจะเป็นหาดฟรีดอมหรือว่าจะเป็นเรื่องของเกาะพะงันนะครับที่มีพวกนอมินีต่างชาตินะครับซึ่งการทำงานก็นำโดยท่านผบ.ตร.นะครับแล้วก็รองสำราญนะครับแล้วก็ทีมงานทั้งสตช.เนี่ยก็ช่วยกันดูนะครับรวมถึงหน่วยงานอื่นก็จะช่วยกันที่จะปราบปรามนะครับอย่างจริงจังนะครับท่านนายกบอกว่าต้องจัดการให้สิ้นซากครับ
2: พลตำรวจโทจิรภพกล่าวว่ายังมีการหารือเรื่องมาตรการด้านวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติด้วยโดยถือเป็นนโยบายภาพรวมในการแก้ไขปัญหาขณะนี้นายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างดำเนินการส่วนข้อเสนอจากฝ่ายตำรวจนั้นเป็นเรื่องผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มีการพูดคุยในรายละเอียดกันอย่างต่อเนื่องผลิตนาฏวันแสนสุขรายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งเร่งทวงคืนพื้นที่ป่าบริเวณหาดนุ้ยจังหวัดภูเก็ตเพื่อจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามกฎหมายพร้อมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำภายใน7วัน
4: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดเร่งดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อทวงคืนพื้นที่ป่าและจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามกฎหมายด้วยการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิดบริเวณหาดนุ้ยตำบลกระโรนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีโดยได้กำชับให้ประกาศรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่อยู่อาศัยภายในพื้นที่เป้าหมายบริเวณหาดนุ้ยตามมาตรา25แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช 2507 ให้แล้วเสร็จภายใน1สัปดาห์และให้เร่งดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่บุกรุกโดยเร็วที่สุดโดยไม่จำเป็นต้องรอให้คดีอาญาถึงที่สุดรวมทั้งให้ตรวจสอบพื้นที่และสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดอย่างละเอียดหากพบมีการก่อสร้างเพิ่มเติมจากคดีเดิมที่ศาลมีคำพิพากษาแล้วให้ดำเนินการตรวจยึดหรือดำเนินคดีเพิ่มเติมทันทีเพื่อไม่ให้เกิดการฝ่าฝืนกฎหมายซ้ำอีกส่วนพื้นที่สปก.หากตรวจพบยังไม่มีการใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ผิดวัตถุประสงค์ให้ตรวจยึดคืนกลับมาอยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้เพื่อให้การบริหารจัดการที่ดินของรัฐเป็นไปอย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมติยาพันยังเทียนรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำรัฐบาลเดินหน้าแก้วิกฤตเศรษฐกิจเพื่อลดปัญหาค่าครองชีพประชาชนและปราบปรามทุนสีเทา
5: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายเอกนิติชันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงกระทู้ถามสดเรื่องปัญหาตลาดทุนและการทำหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ตามที่นายกรจติกวณิชสส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์เป็นผู้ตั้งกระทู้ถามว่ากรณีราคาน้ำมันคณะกรรมการติดตามการลักลอบนำน้ำมันเชื้อเพลิงได้ศึกษาค่าการกลั่นและเสนอให้กระทรวงพลังงานดำเนินการลดค่าการกลั่น พื่อนำผลประโยชน์ส่วนเกินกลับคืนสู่ประชาชนพร้อมย้ำว่าวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้แตกต่างจากวิกฤตปี2540เนื่องจากเป็นวิกฤตค่าครองชีพที่กระทบประชาชนฐานรากและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางที่ยังยืดเยื้อรัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือด้านค่าขนส่งและเร่งดูแลประชาชนรายได้น้อยผ่านโครงการไทยช่วยไทยเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจพร้อมย้ำว่ารัฐบาลไม่สนับสนุนทุนสีเทาและทำงานร่วมกับกระทรวงยุติธรรมอย่างใกล้ชิดส่วนการตั้งข้อสังเกตเรื่องทุนสีเทาในตลาดทุนไทยรัฐบาลไม่ได้นิ่งเฉยและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างต่อเนื่อง
6: มีความชัดเจนตามกฎหมายเป็นผู้ผิดและผิดคุณสมบัติของการเป็นประธานกลต.เราจะดำเนินการตามกฎหมายในการถอดถอนแน่แต่ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายและนโยบายผมก็ชัดเจนกับท่านปลัดกระทรวงการคลังซึ่งเป็นผู้แทนกรรมการในกลต.ให้สามารถดำเนินการอย่างเต็มที่โดยยึดหลักธรรมาภิบาลความโปร่งใสเป็นหลักและขอย้ำเน้นเป็นครั้งสุดท้ายว่าที่ผ่านมาก็ไม่เคยนิ่งเฉยและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะ
5: ด้านในเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกระทู้ถามสดกรณีการจับกลุ่มนายหนิงเฉินซันชาวจีนครอบครองอาวุธสงครามว่าหลังเกิดเหตุได้มีการตรวจสอบประวัติการเดินทางเข้าออกหลายประเทศของผู้ต้องหาแต่ไม่พบประวัติการก่อเหตุรุนแรงหรือเชื่อมโยงกับการก่อการร้ายพร้อมยอมรับว่าอาจมีช่องว่างในการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานซึ่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับให้ลดช่องโหว่และเพิ่มความเชื่อมโยงของข้อมูลระหว่างหน่วยงานความมั่นคงให้มากที่สุดเพื่อป้องกันเหตุในอนาคตทั้งนี้กระทรวงยุติธรรมเตรียมนำคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษเพื่อให้ทุกหน่วยงานร่วมบูรณาการสอบสวนอย่างใกล้ชิดวาสนาตระเกตรายงาน
1: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเตรียมเข้าพบรองนายกรัฐมนตรีเพื่อหารือการแก้ไขกฎหมายที่ซ้ำซ้อนลดโอกาสคอร์รัปชัน
7: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในฐานะประธานคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนเปิดเผยว่าปัญหาการคอร์รัปชันยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาประเทศการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันไม่สามารถแก้ที่ตัวบุคคลได้เพียงอย่างเดียวแต่ต้องแก้ที่โครงสร้างระบบโดยเฉพาะกฎหมายที่ซับซ้อนและเอื้อให้เกิดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่คณะทำงานเตรียมเข้าพบและทำงานร่วมกับนายประกรณ์ประธานรองนายกรัฐมนตรีเพื่อผลักดันการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อความโปร่งใสตามมาตรการหลักเช่นการแก้ไขกฎหมายที่ซ้ำซ้อนโดยปรับปรุงกฎระเบียบที่มีความยุ่งยากและเอื้อให้เกิดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่มากเกินไปลดการใช้ดุลยพินิจคือกฎหมายที่เปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ที่ใช้ดุลยพินิจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการเรียกรับผลประโยชน์จึงต้องเร่งแก้ไขกฎหมายเหล่านี้เพื่อลดโอกาสในการคอร์รัปชันทั้งนี้ภาคเอกชนพร้อมที่จะสนับสนุนเทคโนโลยีและโนว์ฮาวในการบริหารจัดการเพื่อให้รัฐบาลสามารถแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันได้อย่างเป็นรูปธรรมและรวดเร็วที่สุดนายโค้ชอารามวัฒนานนท์ระบุด้วยว่าเป้าหมายหลักในขณะนี้คือการตอบสนองนโยบายรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีที่ได้ประกาศให้การต่อต้านคอร์รัปชันเป็นวาระแห่งชาติอย่างจริงจังที่ผ่านมาทางคณะทำงานได้มีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานหลักเพื่อวางแนวทางการทำงานร่วมกันทางด้านการรับเรื่องร้องเรียนการติดตามผลและการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมนพศรแก้วขำรายงาน
1: โฆษกกองทัพบกเปิดเผยกัมพูชายังคงมีพฤติการยั่วยุและใช้สงครามข่าวสารเพื่อขยายผลต่อประชาคมโลก
8: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยถึงกรณีทหารกัมพูชายิงอาวุธปืนเล็กจากฝั่งกัมพูชาตลอดแนวในพื้นที่บ้านโอสเม็ดตรงข้ามด่านชายแดนช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์รวม11นัดว่าที่ผ่านมาผู้บังคับบัญชาระดับสูงและรัฐบาลกัมพูชามักมีการพูดและการปฏิบัติในพื้นที่ไม่ตรงกันบางกรณีมีเจตนายั่วยุเพื่อให้ฝ่ายไทยใช้อุ้นตอบโต้เช่นพยายามพาบุคคลหรือสื่อมวลชนต่างชาติและอินฟลูเอนเซอร์เข้ามาในพื้นที่ห่วงห้ามเมื่อทหารไทยยิงเตือนตามขั้นตอนก็นำภาพหรือข้อมูลไปเผยแพร่ต่อประชาคมโลกว่าไทยเป็นฝ่ายใช้อาวุธก่อนซึ่งกองทัพไทยรับรู้และรู้เท่าทันวิธีการดังกล่าวแล้วพฤติการเหล่านี้สะท้อนว่าภาพรวมส

0: การณ์ปัจจุบันกัมพูชายังคงให้น้ำหนักกับสงครามข้อมูลข่าวสารมากกว่าการปะทะกันทางทหารพร้อมย้ำว่าหากมีการใช้อาวุธจนส่งผลกระทบเข้ามาในพื้นที่ฝั่งไทยไทยพร้อมตอบโต้ทันทีโดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหน่วยรับผิดชอบในแต่ละพื้นที่เนื่องจากบริบทและความสัมพันธ์ในแต่ละพื้นที่แตกต่างกันปริญญาวิทย์เกียรติสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดมหกรรม Future Mobility 2026ผนึกกำลังภาคเอกชนแสดงศักยภาพระบบนิเวศยานยนต์ครบวงจรเพื่อผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคต
2: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานเปิดมหกรรมระดับนานาชาติ Future Mobility Thailand 2026ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาเพื่อประกาศศักยภาพและผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่หรือ Mobility Hub ของภูมิภาคเอเชียท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV และพลังงานสะอาดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเน้นย้ำว่างานนี้คือแพลตฟอร์มสำคัญที่เชื่อมโยงภาครัฐนักลงทุนและผู้พัฒนาเทคโนโลยีจากทั่วโลกเข้าด้วยกันสอดรับกับยุทธศาสตร์ 5i ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่มุ่งยกระดับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทยให้เป็นศูนย์กลางห่วงโซ่อุปทานของโลกเพื่อรองรับทั้งตลาด EV และตลาดอะไหล่ทดแทนช่วยสร้างโอกาสในการจับคู่ธุรกิจและก่อให้เกิดระบบนิเวศด้านการผลิตและอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ครบวงจรที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: สมาคมยานยนต์ไทยยื่นข้อเสนอให้รัฐบาลปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตใช้ระบบโควต้าลงทุนแลกสิทธิ์นำเข้ารับมือมาตรการ EV 3.5 ที่จะสิ้นสุดลงในปีหน้านายสุโรจน์แสงสนิทนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยเปิดเผยว่า10สมาคมสัญชาติไทยเพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์ได้ร่วมกันยื่น8ข้อเสนอฉุกเฉินต่อรัฐบาลเพื่อเตรียมรับมือภาวะหน้าผาอุตสาหกรรมที่อาจเกิดขึ้นหลังสิ้นสุดมาตรการ EV 3.5 ในปีหน้าโดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาโครงสร้างภาษีสรรพสามิตซึ่งส่วนต่างระหว่างรถยนต์ผลิตในประเทศและรถนำเข้าห่างกันเพียงร้อยละ8ทำให้ขาดแรงจูงใจในการลงทุนผลิตจริงและเสี่ยงที่ผู้ประกอบการจะหันไปนำเข้ารถยนต์สำเร็จรูปจากจีนเพื่อหลีกเลี่ยงเงื่อนไขบังคับใช้ชิ้นส่วนในประเทศร้อยละ40ทางกลุ่มจึงเสนอให้ปรับรูปแบบจากการผลิตชดเชยมาเป็นการให้แต้มต่อผ่านระบบโควต้าโดยมอบสิทธิประโยชน์ด้านภาษีนำเข้าอัตราเดิมแก่ค่ายรถที่ลงทุนสร้างระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าในไทยอย่างเป็นรูปธรรมเช่นการสร้างสถานีชาร์จศูนย์ R&D หรือศูนย์จัดการซากแบตเตอรี่ควบคู่ไปกับการปรับเกณฑ์ BOI คุมเข้มการสวมสิทธิ์และคุ้มครองผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยให้เปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีได้อย่างยั่งยืน
3: เราสามารถผลิตชิ้นส่วนได้ stamping part ช่วงล่างแล้วก็ตามแต่พวกนี้แต่พวก high tech part พวก ADAS แล้วก็ตามพวกนี้เรายังไม่มีเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องกำหนดเงื่อนไขว่าถ้าเกิดคุณตั้ง R&D คุณให้อะไรเราก็ให้อะไรตอบแทนไปการผลิตแค่นี้เป็นผลิตเฉยคืนเหมือน 3.5 เนี่ยเราก็อยากจะให้ผู้ผลิตยนต์เนี่ยแทนที่จะสร้างรถอย่างเดียวเนี่ยให้มาส่งเสริมของตัว ecosystem ด้วยเรื่องของ infrastructure charging station ทำลายแบตเตอรี่แล้วก็ตามแต่พวกนี้นั่นคือ whole ecosystem
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เชื่อมโยงงานวิจัยสู่ภาคธุรกิจและเตรียมนำเทคโนโลยี AI ช่วยลดภาระงานด้านเอกสาร
4: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีพุทธศักราช2569พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อแนวทางการผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การเป็นเครื่องยนต์ใหม่เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจัดโดยสมาคมวิชาชีพนักจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือ AITP ณโรงแรมเอเชียราชทีวีกรุงเทพพร้อมกล่าวว่าประเทศไทยกำลังก้าวสู่เป้าหมายการเป็นประเทศที่มีรายได้สูงซึ่งการใช้นวัตกรรมเป็นการนำทรัพย์สินทางปัญญาหรือ IP ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์คือกลไกสำคัญที่จะผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยมักพบปัญหาการติดขัดในระบบเช่นปัญหา IP ค้างสต็อกและอุปสรรคทางกฎหมายหรือความกังวลในเรื่องการถูกตรวจสอบทำให้งานวิจัยที่ดีจำนวนมากไม่สามารถนำไปต่อยอดสร้างมูลค่าได้จริงต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและระบบนิเวศทั้งระบบ ซึ่งเป็นที่มาของการพยายามในการจัดตั้งเครือข่ายและสมาคมวิชาชีพเช่น AITP ให้เป็นแกนกลางในการเชื่อมโยงแบ่งปันกรณีศึกษาและยกระดับการทำงานของสำนักงานถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือ TLO ทั่วประเทศให้มีทิศทางเดียวกันกระทรวงอวจึงมีนโยบายที่มุ่งเน้นในการสร้าง IP Marketplaceผ่านการบูรณาการร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อเชื่อมโยงงานวิจัยสู่ภาคธุรกิจพร้อมทั้งมีแนวคิดที่จะนำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยสนับสนุนกระบวนการทำงานเพื่อลดภาระด้านงานเอกสารและเพิ่มคุณภาพในการคัดกรองทรัพย์สินทางปัญญาชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญาเร่งศึกษาแนวทางกำกับดูแลการสร้างสรรค์ผลงานด้วย AI เพื่อคุ้มครองสิทธิเจ้าของผลงาน
5: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากล่าวว่าปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นโดยเฉพาะการใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์หรือ Generative AI ในการประมวลผลข้อมูลและสร้างสรรค์ผลงานใหม่ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้ความสำคัญกับการติดตามพัฒนาการของเทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมเทคโนโลยีกับการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของผลงานสร้างสรรค์อย่างไรก็ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยในปัจจุบันให้ความคุ้มครองเฉพาะผลงานที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์เท่านั้นส่วนผลงานที่สร้างขึ้นโดย AI เพียงอย่างเดียวยังไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายกรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงได้ตั้งคณะทำงานด้านปัญญาประดิษฐ์และทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อศึกษาและติดตามประเด็นดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
6: เรื่อง AI ตอนนี้ก็สอดแทรกอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเป็นเทรนด์เทคโนโลยีที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาก็ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดขณะนี้เรื่องที่เห็นกันทั่วไปก็คือการใช้ AI ประมวลข้อมูลต่างๆที่เรียกว่า Gen AI เนี่ยนะคะโดย AI เป็นตัวสร้างปัจจุบันในส่วนของประเทศไทยเราให้การคุ้มครองลิขสิทธิ์กับผลงานสร้างสรรค์ของมนุษย์อะไรก็ตามที่สร้างโดยเทคโนโลยีเนี่ยณขณะนี้กฎหมายของประเทศไทยเนี่ยยังไม่คุ้มครองทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาตั้งคณะทำงานปัญญาประดิษฐ์และทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อพูดคุยว่าจำเป็นไหมที่จะต้องมีกฎระเบียบอะไรออกมาเพื่อดูแลเรื่องนี้นะคะ
5: อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากล่าวว่าพร้อมทำงานร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เพื่อหารือถึงความจำเป็นในการออกกฎระเบียบหรือแนวทางกำกับดูแลที่เหมาะสมในอนาคตปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: กรุงเทพมหานครและ TikTok ลงนาม MOU ในการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลขับเคลื่อนนโยบายเมืองอัจฉริยะเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและการศึกษาอย่างยั่งยืน
7: นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU กับ TikTok โดยมีนางชนิดาคล้ายพันธ์ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายสาธารณะประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นผู้แทนร่วมลงนามเพื่อพัฒนากรุงเทพมหานครสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะผ่านการสร้างสรรค์เนื้อหาดิจิทัลและการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีให้แก่ประชาชนและบุคลากรมุ่งเน้นการขับเคลื่อนใน3มิติได้แก่ด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะผ่านการรณรงค์คัดแยกขยะและการดูแลสิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะโดยการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเป็นเครื่องมือสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการและด้านประชาชนและการศึกษาอัจฉริยะมุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะดิจิทัลและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อเตรียมความพร้อมให้ชาวกรุงเทพมหานครรู้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งนี้กทม.จะทำหน้าที่สร้างสรรค์เนื้อหาที่เป็นประโยชน์และให้ความรู้แก่ประชาชนผ่านแพลตฟอร์ม TikTok ขณะที่ TikTok จะสนับสนุนการจัดอบรมเวิร์กช็อปทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารดิจิทัลและการใช้แพลตฟอร์มอย่างสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่กทม.รวมถึงการร่วมจัดแคมเปญส่งเสริมการคัดแยกขยะและกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในวงกว้างชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันคณะรัฐมนตรียังไม่ได้พิจารณาวันหยุดยาวต่อเนื่องเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคมขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลอ้างว่าสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเสนอคณะรัฐมนตรีกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและจะส่งผลให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องในเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม2569โดยยืนยันว่าไม่เป็นความจริงขณะนี้ยังไม่มีการพิจารณาเสนอหรือมีมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังและขอให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนเชื่อหรือเผยแพร่ต่อเพราะอาจทำให้เกิดเคลื่อนในวงกว้างทั้งนี้ขอให้ประชาชนยึดข้อมูลจากแหล่งข่าวทางการโดยสามารถตรวจสอบได้จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
8: ต่อเ ่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิทัลซึ่งมีพฤติกรรมการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วและมาพร้อมความเสี่ยงจากโฆษณาโอ้อวดเกินจริงการแอบอ้างสรรพคุณผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับอนุญาตหรือลักลอบใช้สารอันตรายรัฐบาลสั่งการให้เข้มงวดจัดการปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยและโฆษณาหลอกลวงผู้บริโภคโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย.ได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกทั้งด้านการเฝ้าระวังและการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2566ถึงปัจจุบันสามารถปิดกั้นโฆษณาผิดกฎหมายได้กว่า 121,494 รายการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด 6,748 คดีและทลายแหล่งกระทำความผิด576แห่งมูลค่าของกลางรวมกว่า 1,152 ล้านบาทสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
12: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนกล่าวกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการประชุมสุดยอดซึ่งจัดขึ้นที่มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนในวันนี้ที่ระบุว่าความสัมพันธ์ที่มั่นคงระหว่างจีนและสหรัฐเป็นประโยชน์กับทั่วโลกพร้อมเน้นย้ำว่าเมื่อจีนและสหรัฐร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายต่างได้รับประโยชน์แต่หากขัดแย้งกันทั้งสองฝ่ายก็ต้องเผชิญกับความสูญเสียได้อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเตือนว่าประเด็นเกาะไต้หวันถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐและหากจัดการอย่างไม่เหมาะสมอาจทำให้ทั้งสองประเทศต้องเผชิญกับความขัดแย้งระหว่างกันและก่อให้เกิดสถานการณ์อันอันตรายมากได้นอกจากนี้ผู้นำจีนยังเปิดเผยว่าการเจรจาทางการค้าระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนและสหรัฐในกรุงโซลของเกาหลีใต้เมื่อวันพุธที่ผ่านมาได้บรรลุผลลัพธ์เชิงบวกและมีความสมดุลในภาพรวมประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียผู้นำฟิลิปปินส์เรียกประชุมฉุกเฉินเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลและฝ่ายความมั่นคงในวันนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับเหตุการณ์คนร้ายก่อเหตุยิงปืนในอาคารวุฒิสภาที่กรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์เมื่อวันพุธที่ผ่านมาซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามบุกจับตัวพลตำรวจเอกโรนันบาโตเดล่าโรซาสมาชิกวุฒิสภาและเป็นบุคคลคนสนิทกับอดีตประธานาธิบดีโรดิโกดูเตเตที่ถูกศาลอาญาระหว่างประเทศออกหมายจับในข้อหาก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติจากการดำเนินมาตรการกวาดล้างยาเสพติดอย่างรุนแรงขณะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติฟิลิปปินส์ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุยิงปืนในอาคารวุฒิสภาได้แล้วซึ่งเป็นพนักงานขับรถของสำนักงานสืบสวนแห่งชาติฟิลิปปินส์พร้อมเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งสอบสวนหาแรงจูงใจของการก่อเหตุดังกล่าวต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่4มีผลกระทบจนถึงวันที่18พฤษภาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างจะเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนประกอบกับ รสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะ

0: ฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ไว้ด้วยจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านพะเยาอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาพัทลุงปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:38 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.17 เมตรและเวลา 18:53 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.01 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:21 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 52 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะในอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:28 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 น.
1: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
2: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
1: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
2: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
1: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
3: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053 202 009
1: อยากมีอนาคตมั่นคงในสายสุขภาพมา

0: วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเรียนรู้แบบจัดเต็มสาขาธุรกิจสถานพยาบาลอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบัญชีโรงพยาบาลวิทยาลัยด้านสุขภาพแห่งเดียวในภาคเหนือเรียนได้ทั้งแบบปกติและทวิภาคีจบแล้วมีงานทำทันทีตอบโจทย์ยุคนี้พิเศษทุนการศึกษาสำหรับคนเรียนดีและตั้งใจจริงกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาเพศหญิงและชายวุฒิการศึกษาม.3กศน.ม.6ปวช.หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้ในคลินิกความงามสปาสถานดูแลผู้สูงอายุและเด็กและโรงพยาบาลต่างๆทั้งของรัฐและเอกชนเรียนจริงรู้จริงปฏิบัติจริงจบแล้วมีงานทำมาเรียนกับเราที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม099-242-7757 Facebook วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวี
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
0: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai Radio
4: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ประจำปี2569ณโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์รัฐบาลและพรรคร่วมรัฐบาลเร่งเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนเตรียมเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาในสัปดาห์หน้าพรปวีผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายพบกับพิชชามนในการแข่งขันแบดมินตันเวิร์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาด้วยวันที่14พฤษภาคม2569ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทรงพระเกษมสำราญในช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองนี้ยังได้นำมาซึ่งความรู้สึกโล่งใจรวมทั้งพลังกำลังใจที่เราต่างได้ทราบถึงความสำเร็จคืบหน้าในการถวายการรักษาพระอาการของฝ่าพระบาทที่ได้ผลเป็นอย่างดีหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาททรงหายจากพระอาการประชวรอย่างสมบูรณ์ในเร็ววันและขอทรงเป็นดั่งประทีปแห่งความหวังและแรงบันดาลใจแก่ราชอาณาจักรและประชาชนกัมพูชาสืบต่อไปชั่วกาลนานพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพระฤหัสบดีที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:30 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ประจำปี2569ณโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์เขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเวลา 17:29 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำข้าราชการและเกษตรกรชาวสวนผลไม้จังหวัดจันทบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรในวันเดียวกันนี้เวลา 9:04 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปทรงงานทางด้านสัตวแพทย์เพื่อตรวจรักษาและผ่าตัดทำหมันสุนัขณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระสกนิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
2: ตลอดทั้งวันนี้ประชาชนจากทั่วประเทศยังคงเดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยนายชวลิตสุขเอียดกล่าวว่าตั้งแต่วัยเยาว์ได้เห็นพระองค์ทรงงานอย่างต่อเนื่องทั้งในภาคเหนือและภาคใต้ได้เห็นถึงพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์ที่ทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อราษฎรตลอดมา
3: ก็ตั้งแต่เด็กตั้งแต่เล็กมาก็เห็นพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านอยู่ตลอดครับก็มีความตื่นตันแล้วก็มีความรักกับพระองค์มากครับผมก็เลยมาครั้งนี้ครับพระองค์ทรงงานมาตลอดตั้งแต่เหนือยันใต้ครับมีศูนย์ศิลปะอาชีพศูนย์ที่พระองค์ก่อตั้งแล้วก็สอนเพื่อประชาชนทุกที่ครับ
2: ด้านนายสมชีพจันทคารกล่าวว่ารู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในทุกด้านโดยเฉพาะที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ยากไร้ชาวเขาในภาคเหนือรวมถึงโครงการก่อสร้างเขื่อนในภาคใต้ซึ่งล้วนสร้างความประทับใจเป็นอย่างยิ่ง
4: ประทับใจทุกพระราชกรณียกิจนะครับแต่ที่เราเห็นส่วนใหญ่ก็ในส่วนของช่วยเหลือพี่น้องที่ยากจนโดยเฉพาะที่ภาคเหนือนะครับ
5: Refresh, refill the music.
6: Chiang Mai Radio. และด้วยมาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
7: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
8: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
7: ่
8: ะ
7: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
8: ว้าว
7: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
9: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

0: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
1: ผลิตรายการโดย CMV Media

สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กทาง TikTok Live ของเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กนะครับและส่งสัญญาณถ่ายทอดสดไปที่ FM 92เชียงใหม่เรดิโอแล้วก็ติดตามทางออนไลน์ได้ด้วยนะครับที่ chiengmairadio.com นะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่14 พฤษภาคม2569

นะครับเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มตัวแล้วตั้งแต่วันที่15เป็นต้นไปเดี๋ยวไปสรุปอากาศด้วยกันนะครับวันนี้รายการก็ยังอยู่กับคุณฟัง2ช่วงเหมือนเดิมช่วงที่1ช่วงเชียงใหม่ทอล์กบอกเล่า90เรื่องประกาศแจ้งเตือนต่างๆและก็เรื่องของเหตุบ้านการเมืองต่างๆข้อมูลความเคลื่อนไหวทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นที่จะมีผลกับการดำเนินชีวิตของคุณผู้ฟังผมจะเอามาไว้ในช่วงที่1นะครับช่วงที่2 Variety Talk เป็นเรื่องของการสรุปข่าวเด่นประจำวันของบ้านเรานะครับและรวมถึงของต่างประเทศด้วยเอามาอัปเดตให้ฟังกันทุกคืนนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์2ทุ่ม10นาทีถึง3ทุ่มโดยประมาณนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีไอทีการสื่อสารนวัตกรรมต่างๆนะครับเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพบันเทิงดูหนังฟังเพลงแล้วก็กิจกรรมอื่นๆนะครับก็เอามาบรรจุไว้ในช่วงที่2คุณผู้ฟังสามารถติดตามไฮไลท์ของทางรายการได้ด้วยนะครับที่แฟนเพจ Facebook เชียงใหม่ Variety Talk TikTok และ YouTube ของเชียงใหม่ Variety Talk เช่นเดียวกันวันนี้นะครับทักทายคุณฟังที่ได้เข้ามาอยู่ด้วยกันในไลฟ์แล้วนะครับคุณป๊อปสวัสดีนะครับคุณจูสวัสดีครับคุณจินตนาโนวิรัตสวัสดีครับคุณอัศวิน A1 สวัสดีครับคุณอัศบอกจอมทองขายของแย่หมูก็ขายยากเพราะว่าอึ่งไข่กำลังออกเห็นเขาจับกันเยอะเลยนะราคาไม่ใช่ถูกๆด้วยนะครับคุณนับหนึ่งกับน้องหนวดสวัสดีครับคุณประกาศทิพย์นะครับสวัสดีคุณนายจันทาครับสวัสดีคุณเอมิลี่ครับสวัสดีนะครับครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับสวัสดีคุณจิ๋มธันวการครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปเบรกสักครู่นึงเห็ดถอบก็ออกมันก็ออกครับคุณแพตตี้สวัสดีครับเห็ดถอบผมกินแมงมันผมไม่กินนะครับแมงมันไม่กินเดี๋ยวไปพักสักครู่คุณผู้ฟังอยู่กับผู้สนับสนุนรายการแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงที่1ของรายการสักครู่เดียวครับ

0: คุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
1: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
0: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
1: Green Power Solar Energy โทร0922527799
0: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
1: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเด
0: ย์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
1: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
0: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
1: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
0: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
1: SD Car Center โทร0818831948
0: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
1: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
2: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
0: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
1: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
0: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
0: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
0: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่0534155555และ www.kumbhayachiangmai.com โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
1: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
0: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวจ์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยที่ตามใจคุณ
1: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับได้สูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
0: โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
1: สำหรับห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ www.furama.com
0: โรงเรียนเสริมสวยมนัสเชียงใหม่เปิดหลักสูตรสอนทำผมหญิงตั้งแต่หลักสูตรเริ่มต้นจนประกอบอาชีพได้จริงรวมถึงหลักสูตรเร่งรัดสำหรับช่างที่มีประสบการณ์และต้องการเรียนเพิ่มเติมดูแลการสอนด้วยทีมอาจารย์ที่มีประสบการณ์มากกว่า30ปีและยังมีแผนกซาลอนให้บริการซอยดัดเซ็ตทำสีโดยช่างมืออาชีพสอบถามรายละเอียดการเรียนและนัดหมายแผนกซาลอนโทร0906743020หรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กโรงเรียนเสริมสวยมนัสเชียงใหม่
3: ท่านนี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 081-716-9695
4: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
3: ผลิตรายการโดย CMV Media
4: ช่วงเชียงใหม่ทอล์ก
5: ส วัสดีคุณฟังที่อยู่ในไลฟ์ด้วยนะครับขอบคุณที่เข้ามาอยู่ร่วมกันคุณ Be Happy สวัสดีนะครับคุณตองหนึ่งเคาะใจรีโพสต์แชร์สวัสดีนะครับคุณเห็นผมติ๋มจะทิ่มผมเฉย สวัสดีนะครับสวัสดีคุณออฟซี่7476นะครับสวัสดีคุณสมายนะครับสวัสดีคุณทองอุไลครับสวัสดีครับสวัสดีคุณ H7 สวัสดีนะครับคุณจูบอกว่าไม่ได้กินหลายปีแล้วแพงเกินหมายถึงอะไรเห็ดถอบใช่ไหมใช่ไหมครับแกงขั่วคุณ Be Happy บอกแกงขั่วเห็ดถอบเอออันนี้เป็นเมนูที่ผมชอบเป็นพิเศษเป็นการส่วนตัวเลยนะเขาจะใส่เห็ดถอบใส่ชะอมนะครับแล้วก็ใส่สับปะรดแล้วก็ใส่หอยแมลงภู่โอ้โหเด็ดมากร้านที่ทำอร่อยที่สุดที่ผมรู้สึกถูกใจที่สุดคือร้านเชียงใหม่เรือนแพครับที่อื่นยังไม่เคยชิมเชียงใหม่เรือนแพทำเมนูนี้อร่อยมากคุณแม่จันทาสวัสดีนะครับคุณโมเฮชเจ็ดสวัสดีนะครับคุณฟิลดาวสวยนะครับสวัสดีนะครับคุณอัศวินบอกอึ่งไข่กิโลละ280ตอนนี้หมูกิโลละเท่าไหร่ครับหมูเนี่ยหมูเนื้อแดงเนี่ยกิโลละเท่าไหร่ผมไม่ทราบนะคุณฝนหลวงกฤษณะสวัสดีนะครับคุณจูสวัสดีครับคุณนิวเทลสวัสดีนะครับนะครับคุณนายจันทานี่ใครถามอีกละคุณอัศวินคุณนี่จำผู้มีพระคุณคุณไม่ได้เรื่องไงเนี่ยนะครับคุณจิบธรรมการทักไปแล้วนะครับหมูกิโลละ140โอ้ยเห็ดถอบกับอึ่งไข่แพงกว่าหมูเหรอนะครับเห็ดถอบมันต้องมีหลักหลายร้อยแน่นอนนะอึ่งไข่200กว่านะครับพี่ต๋ำสวัสดีนะครับครับสวัสดีครับเข้าสู่นะครับอึ่งไม่กินกินแต่กบนะครับกินแต่กบคุณฟังครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศเตือนมาแล้วนะครับเรื่องของฝนฟ้าคะนองนะครับเชียงใหม่กับภาคเหนือตอนบนช่วงวันที่14ถึง20เลยนะครับ14ถึง20เลยคือวันนี้ถึงวันพุธหน้าเลยนะครับอยู่ในโซนของฝนฟ้าคะนอง 60-80% ของพื้นที่เฉลี่ยเปลี่ยนแปลงกันไปในแต่ละวันนะครับติดตามช่วงนี้คุณฟังติดตามประกาศอย่างใกล้ชิดนะครับเรื่องของอากาศเรื่องของฝนฟ้าคะนองมันเป็นช่วงรอยต่อของฤดูร้อนกับฤดูฝนที่กำลังจะทิ้งช่วงไปช่วงนี้เป็นพายุฤดูร้อนอยู่นะครับแต่ว่าพายุที่เป็นฤดูกาลของเขาจริงๆนะจะเริ่มตั้งแต่ประมาณวันที่15-16เป็นต้นไปแล้วก็จะเข้าสู่โซนฤดูฝนอย่างเต็มภาคภูมิแล้วนะครับแต่ว่าช่วงเปลี่ยนผ่านนี้แหละนะครับจะมีลมแรงมีดินสไลด์โคลนทันลมแจ้งเตือนเรื่องของอุทกภัยต่างๆนะครับติดตามประกาศแล้วก็ติดตามรายการนี้ด้วยนะครับผมจะเอามาอัปเดตให้ฟังทุกวันเลยนะครับฝากคุณผู้ฟังกด follow แล้วก็กดแชร์ไลฟ์ให้ด้วยนะครับกราบขอบพระคุณมากๆครับจะได้มีเพื่อนๆมาคุยกันแล้วก็ส่งข่าวสารมาพูดคุยกันในรายการนะครับคุณผู้ฟังอยู่ในโซนไหนของจังหวัดเชียงใหม่โซนไหนของประเทศแจ้งเข้ามาได้นะครับว่าสภาพอากาศตอนนี้ที่ของท่านนั้นเป็นอย่างไรบ้างเพื่อนๆในห้องนี้ก็จะได้รับทราบไปพร้อมๆกันนะครับคุณออฟสวัสดีนะครับใครใส่ขันดอกที่วัดเจดีย์หลวงอ๋อ Be Happy คุณพี่ไปใส่ดอกที่วัดเจดีย์หลวงอนุโมทนาบุญด้วยนะครับนะครับรูปร่างอึ่งแปลกๆคุณมาคุยเรื่องกบเรื่องอึ่งอะไรในเนี่ย คือเขาอยู่ในสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำในประเภทเดียวกันแต่ว่าลักษณะทางกายภาพอึ่งมันผมก็ว่ามันน่ากลัวนะกบผมยังไม่กลัวเท่าไหร่คางคกไม่ต้องพูดถึงนะครับคือตอนเนี้ยคุณผู้ฟังคือหลายๆท่านก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำพยากรณ์อากาศเนี่ยมันมีหลายค่ายเหลือเกินกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยเพจแจ้งเตือนอากาศอะไรต่างๆด้วยนะครับไม่รู้จะเชื่อใครดีนะครับก็ผมก็ลองเอาข้อมูลไปประมวลก็แล้วกันนะครับแต่ว่าผมก็เลือกเพจนี้เป็นเพจหลักกับเรื่องของกรมอุตุนะกรมอุตุเขาเป็นเพจกลางอยู่แล้วเพจทีลมฟ้าอากาศที่ผมดูแล้วเขาพยากรณ์ค่อนข้างจะตรง ค่อนข้างจะตรงอาจจะผิดเพี้ยนเล็กน้อยนะครับเหตุสุดวิสัยแต่ส่วนใหญ่ 80% ขึ้นไปค่อนข้างจะตรงนะครับ14พฤษภาวันนี้นะครับฝนชุดใหญ่เน้นจะตกช่วงกลางคืนนะครับเหนือกลางอีสานตะวันออกใต้นะครับรอดูนะครับว่าจะเป็นไปตามที่เขาพยากรณ์จริงหรือเปล่านะครับคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังครับคาดการณ์เนี่ยมันมีไทม์ไลน์มาเรียบร้อยเรื่องของฤดูฝนปีนี้ของบ้านเรานะครับก็มีการคาดการณ์กันไว้ว่ากลางเดือนพฤษภาคมเนี่ยก็คือช่วงนี้แหละเป็นต้นไปนะครับจนถึงกลางเดือนมิถุนายน1เดือนเต็มๆนับแต่ช่วงนี้เป็นไปอีก1เดือนเต็มๆฝนจะมีมากขึ้นแล้วก็มีอย่างต่อเนื่องนะครับฝนจะตก 40-60% ของพื้นที่จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนจะตก 60-80% ของพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอันนี้คือกลางเดือนนี้ถึงกลางเดือนหน้าปลายเดือนมิถุนายนจนถึงต้นเดือนกรกฎาคมช่วงรอยต่อของ2เดือนนี้ปริมาณการกระของฝนจะลดลงครับช่วงนี้แหละอาจจะเกิดการขาดแคลนน้ำในบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทานช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนฝนจะกลับมาอีกครับทีนี้จะหนักเลยฝนจะตก 60-80% ของพื้นที่ฝนตกหนักหลายพื้นที่ฝนตกหนักมากบางแห่งช่วงนี้จะเป็นช่วงที่อยู่ในความเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำล้นตลิ่งในบางพื้นที่นะครับและพอเข้าสู่เดือนตุลาคมบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนจะเริ่มลดลงเริ่มจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยเฉพาะตอนบนของภาคบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ยังคงจะมีฝนต่อเนื่องไปก่อนในเดือนตุลาคมและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเพราะนั้นช่วงที่คุณผู้ฟังต้องระมัดระวังให้จงหนักคือช่วงเดือนสิงหากับกันยาครับสิงหากับกันยาจะมีฝนตกชุก

สิงหากับกันยานะครับจะหนักเลยนะครับนั่นแหละครับคุยกันต่อเรื่องของการประกาศเข้าฤดูฝนผมแจ้งไปแล้วนะ 14-18 ฝนจะหนักหน่อยนะครับแล้วก็ก้าวเข้าสู่ฤดูฝนเป็นต้นไปตั้งแต่กลางเดือนนี้เป็นต้นไปเรื่องของคุณภาพอากาศไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเชียงใหม่นี่เขียวทั้งกระดานแล้วเรียบร้อยตอนนี้หายใจได้สะดวกโยทินต้องใช้แมสแต่ว่าคุณระวังที่ระวังสุขภาพเนี่ยเวลาเราไปอยู่ในโซนที่มีคนอยู่ร่วมกันเยอะๆเช่นโรงมหรสพโรงหนังนะครับโรงพยาบาลโรงต่างๆเนี่ยใส่ไว้ก็ดีผมว่าเพราะว่าเราไม่รู้ว่าใครป่วยอะไรมากหรือเปล่านะครับผมว่าช่วยได้เยอะเลยนะครับเอาติดรถติดกระเป๋าไว้อะแมสนะครับผ่อนหนักให้เป็นเบาได้คุณผู้ฟังครับอ่ะคุยกันต่อเลยสถานการณ์เรื่องของพลังงานเรื่องของน้ำมันนะครับวันนี้สำนักข่าว CNBC บอกว่าประเทศคิวบากำลังเผชิญวิกฤตพลังงานนะครับหลังจากที่รัฐมนตรีพลังงานของประเทศยอมรับว่าตอนนี้คิวบานั้นไม่มีทั้งน้ำมันและก็ดีเซลเหลืออยู่เลยนะครับท่ามกลางผลกระทบจากมาตรการปิดล้อมด้านพลังงานของอเมริกาที่ทำให้การนำเข้าน้ำมันเข้าสู่ประเทศนั้นแทบจะเป็นอัมพาตไปเลยทีเดียววินเซนเต้เดลาโอเลวีนรัฐมนตรีพลังงานคิวบากล่าวผ่านสื่อของรัฐบาลว่าประเทศไม่มีทั้งน้ำมันเตาและดีเซลสำรองเหลือเพียงก๊าซธรรมชาติจากแหล่งผลิตภายในประเทศที่ยังคงเดินเครื่องได้ขณะที่โครงข่ายไฟฟ้าแห่งชาติอยู่ในภาวะวิกฤตและไม่มีเงินสำรองด้านพลังงานเหลืออยู่แล้วนะครับวิกฤตนี้ส่งผลให้หลายพื้นที่ในกรุงฮาวาน่าต้องเผชิญกับไฟฟ้าดับยาวนานถึง 20-22 ชั่วโมงต่อวันแล้วก็ทำให้เกิดการประท้วงในหลายเขตของเมืองประชาชนจำนวนมากนั้นออกมาปิดถนนจุดไฟเผาขยะแล้วก็ตะโกนเรียกร้องให้รัฐบาลนั้นเปิดไฟคิวบาเคยพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากเวเนซุเอลาเป็นหลักนะครับแต่หลังจากที่สหรัฐเพิ่มแรงกดดันต่อรัฐบาลเวเนซุเอลาเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี้แล้วก็ขู่ใช้มาตรการกับประเทศที่ส่งน้ำมันให้กับคิวบาเส้นทางจัดหาพลังงานหลักของคิวบาก็ถูกตัดขาดถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้คิวบาจะได้รับน้ำมันดิบจากรัสเซียในบางส่วนนะครับแต่ว่าปริมาณดังกล่าวนั้นถูกใช้ไปหมดแล้วแล้วก็ขณะที่ประเทศเองนั้นยังต้องพึ่งพาน้ำมันนำเข้ากว่า2ใน3ของความต้องพลังงานทั้งหมดรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าพร้อมให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมกับคิวบาเป็นมูลค่าสูงถึง100ล้านดอลลาร์แต่ย้ำว่าคิวบาต้องดำเนินการปฏิรูปอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบคอมมิวนิสต์ของประเทศด้าน UN หรือองค์การสหประชาชาติและก็กลุ่มสิทธิมนุษยชนหลายแห่งวิจารณ์มาตรการปิดล้อมด้านพลังงานของสหรัฐว่าเสี่ยงกระทบสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนคิวบาและอาจผลักประเทศเข้าสู่วิกฤตด้านมนุษยธรรมและสาธารณสุขที่รุนแรงขึ้นนี่คิวบาไปแล้วผู้ฟังมันเตือนอะไรเราเตือนว่าความไม่แน่นอนมันเกิดขึ้นได้เสมออย่าไปชัวร์อย่าไปคิดว่าเรามีสต็อกสำรองไว้เผื่อเฉินกี่วัน30วัน100วัน100ยืนมาไหนก็ตามแต่ทันทีที่เส้นเลือดใหญ่ของการขนส่งถูกตัดขาดมีเงินก็ซื้อไม่ได้เพราะไม่มีของให้เรานะครับเพราะนั้นรัฐบาลต้องระมัดระวังให้ดีนะครับคุณมีเดิมพันเป็นประชาชนทั้งประเทศขอบคุณครับที่เข้ามาทักทายกันนะครับคุณเจงสุนิตานันคุณป้าเล็กสวัสดีนะครับคุณดินครับสวัสดีครับคุณออฟสวัสดีครับคุยกันต่อคุณผู้ฟังพอพูดถึงเรื่องของพลังงานตรงนี้แล้วผมก็อดพูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้ก็คือเรื่องของการเตรียมตัวรับวิกฤตแต่เนิ่นๆจะไม่เกิดก็ได้นะครับอาจจะไม่เกิดก็ได้อาจจะดีขึ้นจนไม่จำเป็นจะต้องใช้พลังงานธรรมชาติส่องพลังงานสะอาดก็ได้แต่ถ้าเราติดไว้มันก็ดีประหยัดในระยะยาวผมกำลังพูดถึงโซล่าเซลล์โครงการนี้แหละนะครับที่กำลังเป็นประเด็นในโซเชียลหลายประเด็นเลยไม่ว่าจะเป็นประเด็นในเรื่องของการติดตั้งที่มีราคาสูงนะครับประเด็นของมาตรการ

0: ของรัฐบาลที่มาช่วยเรื่องลดหย่อนภาษี 200,000 นั้นไม่ตอบโจทย์ของประชาชนที่ต้องการจะเข้าถึงโซลาร์เซลล์เพราะว่าจะมีคนได้ประโยชน์เพียงแค่ไม่กี่คนนะครับเรื่องของมาตรฐานในการติดตั้งของบริษัทต่างๆล่าสุดครับคุณผู้ฟังมีเหตุการณ์ที่คุณรณรงค์แก้วเพชรทนายรณรงค์แก้วเพชรนำทีมผู้เสียหายจากการติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่ไม่ได้มาตรฐานได้เข้าพบคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานหลังจากพบว่ามีการใช้อุปกรณ์ที่ไร้คุณภาพจนเกือบจะเกิดเหตุไฟไหม้นะครับวันนี้คณะทำงานของคุณเอกนัทรัฐมนตรีนะครับก็มีปลัดกระทรวงแรงงานเป็นผู้นำดร.ประเสริฐสินสุขประเสริฐนะครับหลายท่านเลยนะครับมาร่วมพูดคุยกันนะครับรวมถึงการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยผู้เสียหายมี3เคสนะครับมีเคสคลินิกคุณหมอแพมร้านคาเฟ่แมวของคุณพีท2เคสนี้เป็นช่างลายเดียวกันนะครับส่วนอีกเคสหนึ่งคือเจ้าของร้านอาหารญี่ปุ่นเป็นช่างอีกเจ้าหนึ่งนะครับผู้เสียหายพูดถึงข้อปัญหาให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับฟังรวมถึงมีการเอาสายไฟและอุปกรณ์ที่พบว่ามีร่องรอยการเผาไหม้และหลอมละลายมาให้เจ้าหน้าที่ดูแล้วก็ข้อปัญหาที่แสดงให้เห็นว่าช่างติดตั้งนั้นไม่ได้มาตรฐานในขณะที่ผู้อำนวยการกองกฎหมายของสคบหรือสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคชี้แจงกับผู้เสียหายว่าสคบมีอำนาจในการฟ้องดำเนินคดีแทนผู้บริโภคผู้ร้องทุกข์และผู้ร้องเรียนที่เป็นผู้บริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิ์ลักษณะนี้คือการถูกละเมิดสิทธิ์การดำเนินคดีเป็นประโยชน์ส่วนรวมนะครับเคสนี้เป็นลักษณะเดียวกันกับผู้บริโภคหลายๆเข้าข่ายการขายของหลอกลวงมีโทษจำคุกและโทษปรับก่อนหน้านี้มีประเด็นว่าผู้เสียหายเคยจะร้องเรียนสคบแล้วนะครับแต่รับการแจ้งว่าร้องเรียนไม่ได้เพราะว่าจุดติดโซลาร์เซลล์นั้นเป็นร้านเป็นสถานประกอบการไม่ใช่ผู้บริโภคหัวหมอเซลอีกไอ้ช่างนี่นะครับล่าสุดวันนี้ตัวแทนสคบแจ้งผู้เสียหายเพิ่มครับว่าไม่ใช่ว่ายื่นไม่ได้เพราะเมื่อมีการยื่นเข้าไปแล้วต้องดูสารหลักฐานข้อเท็จจริงว่าเนี่ยนะครับใช้บริการบ้านตนเองไหมอันนี้มันไม่ยากไม่ซับซ้อนคือเราถูกละเมิดทำไมเราจะยื่นไม่ได้ผมก็แปลกใจทำไมช่างมันหัวหมออย่างนี้นะครับพอดีเขาเรียกว่าเรื่องของการติดตั้งโซลาร์เซลล์ดำเนินการไปหลายรายแล้วแต่วันนั้นปรากฏว่าในข้อเท็จจริงเป็นร้านคาเฟ่แมวเป็นคลินิกเสริมความงามไม่เข้าขายองค์ประกอบแต่พอไปไล่ไทม์ไลน์ตามจริงนะทางสคบมีการขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมไปผู้เสียหายก็ส่งภาพและข้อมูลเข้ามาถือว่าเข้าองค์ประกอบที่ร้องเรียนได้แล้วนะครับระหว่างที่สคบชี้แจงนะผู้เสียหายยังว่าเพิ่งจะมีสคบติดต่อมาที่เป็นข่าวหลังจากที่ผ่านมาพยายามติดต่อสคบหลายรอบแล้วก็ติดต่อยากมากนะครับก่อนที่จะเลื่อนการตรวจสอบเข้ามาเรื่อยๆจนสุดท้ายพอโทรตามสคบก็ตัดบทไปเลยบอกว่าไม่เข้าขายไม่ใช่ที่พักอาศัยก็โยนให้ผู้บริโภคไปฟ้องกันเองนะครับพอมันเป็นเรื่องถึงมือถึงไหลขึ้นมาสคบรับเรื่องทันทีครับ พี่มันก็เป็นซะอย่างนี้นะครับทำให้เขาว่าได้ครับคุณเอกนัทตามมาสมทบที่ประชุมทีหลังจากหารือกันไประยะหนึ่งแล้วนะครับเขาบอกว่าผมก็เป็นรัฐมนตรีผมก็รู้สึกตกใจนะว่ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเป็นความหวังดีของรัฐบาลครับคืออยากจะให้ประชาชนติดโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าไว้ใช้เองตอนนี้ได้ส่งเสริมเรื่องการลดขั้นตอนลดความยุ่งยากเพื่อประชาชนนั้นรอไม่ไหวไปติดตั้งเองครับฝากให้แต่ละจังหวัดเป็นศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้ติดโซลาร์เซลล์ทั่วประเทศด้วยนะครับเขาคุยกับคุณพีทแล้วก็คุณแพมเจ้าของคาเฟ่แมวกับเจ้าของคลินิกเสริมความงามนี่นะครับเขาบอกว่าสคบชี้เมื่อเช้าว่าจะให้ดำเนินการตรวจสอบช่างและอุปกรณ์การติดให้ดีมีฉลากหรือเปล่าได้มาตรฐานหรือเปล่าคุณพีทเขาบอกว่าช่างก็เคลมว่าเป็นข้าราชการไม่หายไม่หนีติดต่อได้แน่นอนเขาก็เลยไว้ใจส่วนเรื่องอุปกรณ์เขาก็ได้เห็นวันที่ติดตั้งเลยไม่มีการโชว์โปรไฟล์อุปกรณ์ให้ดูก่อนว่าจะใช้อะไรยี่ห้อไหนสายไฟเบอร์ไหนแบรนด์ไหนอะไรยังไงนะครับก็ผมเห็นในคลิปละนะครับสั้นๆช่าง ผมที่กำลังเซตอัพหรือว่าที่กำลังติดไม่รู้เปิด YouTube ติดโซล่าเซลล์ให้ลูกค้าวะก็มันใช่เวลาไหมศึกษาวิธีการติดจาก YouTube ติดโซล่าเซลล์ให้ลูกค้าเพราะกำลังเซต YouTube ผมไม่รู้ว่าเซต YouTube เพราะว่าไม่รู้เรื่องหรือว่ากำลังจะเซตค่าเข้าออนไอเซตค่าแบบไวเลสแบบบลูทูธเข้าไปในอินเวอร์เตอร์หรือเปล่านะครับหันไปมองอีกทีไอตู้ไฟที่เป็นตู้โหลดมีประกายไฟออกมาแป๊บแป๊บแป๊บแล้วช่างไม่กระลุกหนีไปเลยเฮ้ยคุณฟังครับจากการที่ผมได้คลุกคลีกับบริษัทGreen Power Solar Energy ที่เป็นบริษัทที่ได้มาตรฐานนะครับบริษัทดีมากแล้วก็บริษัทใหญ่ด้วยเขาติดทั่วประเทศอ่ะแล้วก็ในเชียงใหม่นี่คือใหญ่ๆเจ้าใหญ่ๆนี่ติดกับเขาหมดอ่ะเขาเคยนั่งคุยกับคุณอาคมสุพังเผ่า CEO นะครับกินกาแฟด้วยกันแล้วก็คุยเรื่องโซล่าเซลล์เขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องอุปกรณ์เท่านั้นนะครับแม้กระทั่งเรื่องของแบรนด์ของสายไฟที่ใช้กับเบอร์ของสายไฟที่ใช้นะมันจะต้องเป็นสายไฟที่ใช้กับโซล่าเซลล์โดยเฉพาะสายไฟ DC สายไฟ DC คือสายไฟที่เชื่อมต่อระหว่างแผงลงมาที่อินเวอร์เตอร์ครับสายไฟ AC คือสายไฟที่เชื่อมต่อที่อินเวอร์เตอร์เข้าตู้โหลดไฟในบ้านเรานะครับมันเป็นการแปลงไฟสายไฟ DC นี่สำคัญมากต้องเป็นสายไฟที่เบอร์ได้มาตรฐานถ้าใช้เบอร์สูงกว่ามาตรฐานยิ่งดีมันก็จะทนความร้อนเวลาเครื่องโอเวอร์โหลดสายไฟมันก็จะทนได้นะครับและห้ามมีการตัดต่อสายไฟไม่มีสิทธิ์ที่จะมีจุดตัดต่อหรือเชื่อมต่อนะครับจะต้องเป็นสายไฟเส้นเดียวกันเชื่อมต่อจากแผงโซล่าลงมาเป็นเส้นเดียวลงมาอยู่ที่อินเวอร์เตอร์นะครับไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นเพราะนั้นบริษัทดีๆที่เขาคิดราคาเราแพงๆเนี่ยต้นทุนสายไฟเป็นต้นทุนที่แพงมากคุณฟังเพราะว่าดีที่เขาลากมาอะไรมาเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะตัดสายไฟต่อให้เราไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาเศษสายไฟมาตัดแล้วก็เทปพันสายไฟสีดำเหมือนเราทำไอ้สายไฟปลั๊กพัดลมเสียอะไรอย่างนั้นเอาเทปสีดำมาทันมันไม่ได้ต้นทุนตรงนี้แพงมากนะครับแล้วก็มาตรฐานของช่างที่มาติดช่างติดตั้งวิศวกรไฟฟ้าจะต้องเป็นวิศวกรที่มีใบอนุญาตรับรองสามารถที่จะเขียนแบบไฟฟ้าแล้วก็เซ็นแบบรับรองส่งให้กับการไฟฟ้าเพื่อยื่นขอขนานไฟได้ค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็สูงมากเพราะนั้นคุณฟังถ้าเกิดว่ามีบริษัทโซล่าเซลล์มาติดต่อท่านและปุ๊บในช่วงนี้นะเฉพาะในช่วงนี้นะเพราะว่าช่วงนี้ความต้องการมันพีคขึ้นสูงมากและของขาดตลาดเพิ่งจะทยอยเข้ามานะครับพวกแผงโซล่าพวกอินเวอร์เตอร์พวกแบตเตอรี่เนี่ยของถ้าผมจำไม่ผิดมันเพิ่งจะเข้ามาเมื่อประมาณต้นเดือนที่ผ่านไปเนี่ยมันขาดไปเป็นเดือนเลยนะครับเพราะนั้นถ้าคุณไปจองติดบริษัทไหนเขาบอกว่าได้เลยว่างเอาเลยพรุ่งนี้ติดได้เลยอะไรเงี้ยนะครับเขาอาจจะดีก็ได้แต่ต้องสงสัยไว้ก่อนว่าบริษัทที่ดีๆใหญ่ๆนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังลองไปติดต่อเขาตอนนี้นะคิวมันยาวไปอีก 3-4 เดือนนู่นกว่าจะได้ติดอันนี้คือของจริงนะครับแล้วก็ลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ DVD นะครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเอาชื่อบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องนะลองเอาไปเซิร์ชดูสิครับว่าเขาจดทะเบียนทุนจดทะเบียนเท่าไหร่เปิดประกอบการมาแล้วกี่ปีมีการยื่นงบกำไรขาดทุนให้กับสรรพากรทุกปีในเว็บ DVD จะบอกหมดนะครับถ้าทุกอย่างโอเคดูผ่านเรียบร้อยนะครับคุณผู้ฟังสบายใจได้เพราะว่าเขาต้นทุนเขาสูงเขาพลาดไม่ได้เขาไม่มีทางที่จะมาเล่เกเอาสายไฟเศษที่ตกต่ำตายไปที่เหลืออะไรเอามาติดให้เราไม่ได้ครับมันเสียมาตรฐานเขานะครับเพราะนั้นการเลือกบริษัทที่จะเข้าไปติดคุณฟังอย่าลืมว่ามันคือระบบไฟมันคือระบบไฟมันจะเชื่อมต่อกับไฟฟ้าในบ้านเราถ้ามีปัญหาเรื่องอัคคีภัยอะไรขึ้นมาเนี่ยมันอันตรายมากนะคุณฟังมันอันตรายจริงๆเพราะฉะนั้นเลือกให้ดีเลือกให้ดีนะครับสวัสดีคุณลูฟี่มังงะสวัสดีคุณมันสับปะหลังนะครับสวัสดีในห้างชาวลิซเดย์ครับนะครับสวัสดีคุณจูบอกมาตรฐานดีจริงๆโอเคนพาวเวอร์โซล่าเขา number 1อยู่แล้วนะครับคุณโกเจมทำถนนขาววิเศษครับสวัสดีนะครับนะครับในจะเสียเงินแล้วเลือกบริษัทที่มีความน่าเชื่อใช่คือติดดีๆไปเลยมันอาจจะดูแพงกว่าบริษัททั่วไปที่เขามาเสนอเราสัก10,000-20,000แต่ถ้าเราลองคิดดูดีๆนะครับคุณผู้ฟัง หมื่นสองหมื่นในส่วนต่างเนี้ยถ้าเราไม่ติดกับบริษัทที่ถูกเราก็ติดกับบริษัทที่แพงอยู่แล้วแต่เราจ่ายเพิ่มสองหมื่นมันคือความสบายใจแล้วก็ความปลอดภัยของคนที่เรารักที่อยู่ในบ้านของเราอันนี้สำคัญจริงๆนะครับคุณผู้ฟังไม่ใช่ว่ารวยนะแต่ถ้ามันเลือกได้แล้วมันจ่ายแพงขึ้นนิดนึงแต่เราได้ความสบายใจระยะยาวนะเลือกดีๆหน่อยเอาดีๆหน่อยที่เขามีรับประกันดีๆคุณคิง888สวัสดีครับคุณน็อตกรทัศน์พัชนีสวัสดีนะครับสวัสดีครับคุณเจงสุเนตนันผมทักไปยังนะสวัสดีครั้งครับเผื่อลืมทักคุณดินครับสวัสดีนะครับโอเคเปิด YouTube กิจโซล่าโอ้ยจะบ้าทำไปได้ยังไงนะครับคุณฟังครับเรื่องนี้ลืมกันไปหรือยังครับเรื่องที่เคยเป็นกระแสดราม่ากับระบบนิเวศทางประมงหลายท่านอ๋อเลยครับยังไม่ลืมแต่ว่าเงียบไปนิดนึงเพราะมีเรื่องอื่นมากลบถูกต้องแล้วครับคุณผู้ฟังผมหมายถึงปลาหมอคางดำเจออีกแล้วผู้สื่อข่าวรายงานว่าล่าสุดพบฝูงปลาหมอคางดำจำนวนมหาศาลที่ชายหาดพัทยาจังหวัดชลบุรีนะครับหลังจากที่นายสตาร์ทนะครับเป็นนักตกปลาเขาทดลองหว่านแหลงไปในทะเลครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เพื่อนที่เป็นฟิชเชอร์แมนด้วยกันเนี่ยนะครับนักตกปลาด้วยกันบอกว่าเฮ้ยเจอปลาหมอคางดำอยู่ฝูงหนึ่งอยู่ที่ชายหาดพัทยาครับคุณสตาร์ทก็เอาแหมาเลยนะครับขอลองดูหน่อยว่าจริงหรือเปล่านะครับปรากฏว่าจริงเขาเริ่มมีความกังวลต่อระบบนิเวศแล้วก็เลยมีการตั้งข้อสงสัยว่าปลาหมอคางดำสามารถอยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงมันเป็นปลาน้ำจืดไม่ใช่เหรอนะครับก็แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารีบตรวจสอบประมงจังหวัดชลบุรีคุณณัฐพงษ์วรรณพัฒน์ก็บอกว่าการพบปลาหมอคางดำที่หาดพัทยาช่วงนี้อาจจะเกิดจากฝนตกหนักตักต่อเนื่องทำให้น้ำจืดพัดปลาหมอคางดำลงสู่ทะเลซึ่งธรรมชาติปลาหมอคางดำนั้นเขาชอบอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำนิ่งหรือว่าน้ำกร่อยนะครับแต่ว่ามีความทนทานสูงสามารถอาศัยอยู่ในน้ำเค็มได้ด้วยชั่วคราวนะครับพอคลื่นลมสงบเขาก็ย้ายกลับไปขยายพันธุ์ในจุดเดิมนะครับจากการสำรวจเจอเยอะเลยนะครับพบปลาหมอคางดำจำนวนมากในหลายพื้นที่ครับคลองนาเกลือบริเวณลอยต่อแหลมฉบังแล้วก็เกาะลอยที่ชลบุรีครับก็ผ่านไปเจอจริงๆจับได้เยอะจริงๆนะครับก็กังวลทางด้านคุณวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็บอกว่าทางฝั่งกระทรวงเกษตรก็มอบหมายให้กรมประมงแล้วก็หน่วยงานที่อยู่ในสังกัดนะครับเข้าไปตรวจสอบแล้วรักษาการให้ตรวจสอบในพื้นที่ใกล้เคียงแล้วมีข้อมูลว่ามีการพบปลาหมอคางดำทั้งหมดนะครับแล้วก็ดำเนินมาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดนะครับใครเป็นคนเอาเข้ามาวันนี้ใคร รู้กันอยู่คนที่คุณก็รู้ว่าใครนะครับรู้แต่พูดไม่ได้ห้ามพูดแล้วพูดนะครับพอถึงตรงนี้ประชาชนไม่ทนนะครับคุณณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์ส.ส.พรรคประชาชนได้รับเรื่องร้องเรียนจากเครือข่ายเกษตรกร19จังหวัดเป็น19จังหวัดที่มีการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำคุณจูบอกใครว่าอ้วกว่าไงว่าไงรู้จักไงว่านี่แหละนะว่านี่แหละนะครับนะอันนี้ตอนนี้คือมันกระทบไปถึงหลายวงการเลยครับบ่อกุ้งเนี่ยคนที่เขาทำธุรกิจเลี้ยงบ่อกุ้งเขาบอกว่ามีปลาหมอคางดำมากกว่า10กิโลกรัมบ่อปลากระพงที่เป็นปลานักล่าก็ล่าไม่ไหวครับมีแต่ปลาหมอคางดำเต็มบ่อน ะครับพื้นที่พัทยาชลบุรีนี่หนักเลยเขาก็เลยกังวลครับบอกว่าปริมาณและปลาเหมาครั้งนำที่เข้ามาตลอดแนวชายฝั่งนะครับจังหวัดสงขลาแหล่งอนุบาลพันธุ์สัตว์น้ำจืดที่ทะเลสาบสงขลากังวลกันไปหมดว่าเอ๊ะจะเราจะโดนลุกลามจากปลาหมอคางดำหรือเปล่านะครับตอนนี้กำลังมีการเร่งขออนุมัติงบกลาง 6,000 ล้านไปดำเนินการซื้อปุ๋ยจากต่างประเทศเพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกรนะครับอันนี้พูดไปถึงเรื่องปุ๋ยเวลากำลังคุยเรื่องปลาหมอคางดำนะครับโอเคนะครับเจอแบบเจอเยอะเลยเจอเยอะเลยนะครับเจอเยอะเลยนะครับนะเรื่องของการประหยัดอีกสักหน่อยอันนี้แซวคุณพิพัฒน์หน่อยนะครับคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกบอกว่าสถานการณ์ความตึงเครียดต่างๆในเรื่องของพลังงานเรื่องของตะวันออกกลางเรื่องมันเรื่องก๊าซ LNG ที่มาผลิตไฟบลาๆประมาณนี้นะครับก็บอกว่าทุกส่วนเนี่ยตอนนี้กำลังเร่งมาตรการประหยัดพลังงานอย่างเคร่งครัดส่งผลให้ช่วยประหยัดพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้ในส่วนของกรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคมดำเนินการปรับลดการใช้พลังงานบนถนนทางหลวงชนบทภายใต้เงื่อนไขที่ไม่กระทบต่อมาตรฐานความปลอดภัยนะครับกำหนดมาตรการลดการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนทางหลวงชนบทที่มีความเสี่ยงต่ำเฉลี่ยปริมาณลด60คันต่อชั่วโมงเขาว่าก็จะดับไฟอ่ะบางส่วนนะครับผลการดำเนินการตามมาตรการนี้ตั้งแต่1พฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่าประหยัดค่าไฟฟ้าได้ถึง 40% นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED ให้ครบ 800,000 ดวงโดยจะเป็นการทยอยเปลี่ยนคาดว่าจะครบทั้งหมดทั่วประเทศในปี2571นะครับแล้วมันก็เลยเกิดมีข่าวเป็นกระแสออกมานะครับเรื่องของคุณพิพัฒน์ซึ่งผมไม่ทราบว่าเป็นข่าวจริงหรือเฟคนิวส์นะครับบอกว่าคุณพิพัฒน์จะเปลี่ยนหลอดไฟทั่วประเทศเพราะว่าตอนนี้แกอยู่กระทรวงคมนาคมไงมีอำนาจเต็มหลอดละหมื่นราคาหลอด โอ้ยผมอยากเห็นสเปคหลอดไฟหลอดละหมื่นจังเลย มันจะเป็นแบบรูปแบบไหนอยากจะรู้สเปคจังเลยนะครับว่ามันอะไรมันจะแพงขนาดนั้นหลอดไฟหลอดละหมื่นบาทนะครับรวยไม่ไหวแล้วมีแต่คนแซวพิพัฒน์นะตอนนี้นะเดี๋ยวรอดูต่อไปอาจจะเป็นเฟคนิวก็ได้นะครับเพราะว่าเห็นมีแต่หัวข้อแซวๆๆแต่ยังไม่เห็นรายละเอียดข่าวแต่รายละเอียดเรื่องของการมีแนวคิดว่าจะเปลี่ยนหลอดไฟเป็น LED ทั่วประเทศนะมีละอันนี้เป็นเรื่องดีเป็นเรื่องดีนะครับเพราะมันประหยัดแล้วก็มันทนกว่าหลอดแบบไส้หลอดฟลูออเรสเซนต์แบบเดิมนะครับแต่ว่าบอกว่าหลอดละหมื่นนี่เดี๋ยวตามข่าวอีกทีดีกว่าคุณแม่ยุ้ยที่ชอบกินชาเขียวสวัสดีนะครับคุณทศบอลชัยประคองอาจารย์ทักสวัสดีครับคุณนางแตนสวัสดีนะครับจับมาทำอาหารกินได้น่าจะอร่อยแล้วเราไม่รู้จะไปจับที่ไหนทำปลากระป๋องคุณแม่พี่พอไปทำปลากระป๋องอร่อยนะครับโอเคครับมาคุยกันต่อประเด็นกันต่ออู้2:49แล้วเหรอพักกันสักครู่ดีกว่าครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ฟังที่สนใจเรื่องของประเทศนะครับผมมีเรื่องของมาตรการในการสกัดกั้นคอร์รัปชันในประเทศไทยมาคุยให้ฟังและที่สำคัญภาคเอกชนเปิดมาแล้วรายชื่อ10หน่วยงานรัฐนะครับที่เสี่ยงเรื่องของการเป็นหน่วยงานงานที่มีระดับการคอร์รัปชันสูงที่สุดในประเทศนะครับ10อันดับท่วงหน้าท่านที่สนใจเรื่องนี้ติดตามกันต่อเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่เดียวนะครับ
1: ช่วงเชียงใหม่ทอล์ก
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
3: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
3: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอกถนน นวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
3: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
3: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
4: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
3: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
5: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
3: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐาน Tier 1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
5: Green Power Solar Energy โทร0922527799
3: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลคชั่นโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
5: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
3: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลคชั่นสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
5: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
3: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
5: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลคชั่นโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
3: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.comโรงแรมฟูรามาเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
5: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
3: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวด์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยที่ตามใจคุณ
5: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับได้สูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
3: โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
5: สำหรับห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ www.furama.com
3: โรงเรียนเสริมสวยมนัสเชียงใหม่เปิดหลักสูตรสอนทำผมหญิงตั้งแต่หลักสูตรเริ่มต้นจนประกอบอาชีพได้จริงรวมถึงหลักสูตรเร่งรัดสำหรับช่างที่มีประสบการณ์และต้องการเรียนเพิ่มเติมดูแลการสอนโดยทีมอาจารย์ที่มีประสบการณ์มากกว่า30ปีและยังมีแผนกซาลอนให้บริการซอยดัดเซ็ตทำสีโดยช่างมืออาชีพสอบถามรายละเอียดการเรียนและนัดหมายแผนกซาลอนโทร0906743020หรือ inbox Facebook โรงเรียนเสริมสวยมนัสเชียงใหม
1: ่เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
6: ผลิตรายการโดย CMV Media
1: ช่วง Variety Talk
0: สองทุ่มห้าสิบห้านาทีต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงที่สองของเชียงใหม่ Variety Talk ช่วงที่สองก็ชื่อเดียวกันรายการเลยว่าไรตี้ทอล์กนะครับก็คุยเรื่องของสัพเพเหระต่างๆนะครับเอามาประมวลย้ำใหญ่กันไว้ในช่วงนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับ Green Power Solar Energy นะครับขอบคุณโรงเรียนสืบสวนมนัสเชียงใหม่ขอบคุณ SD Car Center ขอบคุณโรงแรมฟูรามาเชียงใหม่ขอบคุณคุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลคชั่นครับสำหรับโรงแรมฟูรามาและคุ้มพยารีสอร์ทคุณผู้ฟังที่ไปใช้บริการห้องอาหารของเขานะครับทุกห้องเลยอ่ะที่อยู่ในโรงแรม2โรงแรมเนี่ยครับที่เป็นโซนของห้องอาหารเป็นคาเฟ่เป็นล็อบบี้บาร์นะครับแจ้งว่ารับทราบโปรโมชั่นมาจากเชียงใหม่ Variety Talk นะครับรายการเชียงใหม่ Variety Talk นะครับรับส่วนลดในส่วนของอาหารและเครื่องดื่มนะครับรับไปเลย 15% ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะ อาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดลด 15% ไม่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขอบคุณสำหรับการจัดโปรโมชั่นดีๆมาให้แฟนรายการเชียงใหม่ Reality Talk ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อกี้นะครับเกริ่นไปแล้วเรียบร้อยนะครับคุยเรื่องนี้ก่อนแล้วกันอ่านเรื่องนี้เบาๆนะครับไม่เบาละเรื่องนี้ไม่เบาเรื่องนี้เรื่องหนักเดี๋ยวนะนี่คุณผู้ฟังครับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือว่ากกชื่อย่อว่ากกร.มีสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยรวมถึงสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยออกมาเคลื่อนไหวต่อสถานการณ์คอร์รัปชันในไทยที่รุนแรงขึ้นส่งผลกระทบต่อต้นทุนและเศรษฐกิจของประเทศเรื่องนี้ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยคุณพศอารามวัฒนานนท์บอกว่าภาคเอกชนเห็นตรงกันถึงคอร์รัปชันในไทยหนักมากโดยเฉพาะต้นทุนแฝงจากการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพิ่มสูงขึ้นจากเดิม 20% ขยับขึ้นมาเป็น 30% และหลายกรณีถึง 40% เรื่องนี้สะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างในการกำกับดูแลโครงการรัฐโดยเฉพาะงานก่อสร้างที่เกิดอุบัติเหตุซ้ำซากนี่คือการบ่งชี้ช่องโหว่ด้านมาตรฐานและการควบคุมคุณภาพในการก่อสร้างนอกจากนี้ปัญหาสินค้าทุ่มตลาดตามแนวชายแดนสินค้าด้อยคุณภาพเครือข่ายสแกมเมอร์หรือว่าทุนสีเทาถูกเชื่อมโยงขบวนการทุจริตทำให้ระบบเศรษฐกิจบิดเบือนและก็เงินทุนไหลเข้าออกผิดปกติเรื่องนี้ส่งผลกระทบกับค่าเงินและก็สร้างความเสียหายกับประชาชนเป็นวงกว้างครับนักลงทุนต่างชาติที่พบภาคธุรกิจไทยสะท้อนอุปสรรคเชิงระบบโดยเฉพาะการเรียกรับผลประโยชน์ใต้โต๊ะเพื่ออำนวยความสะดวกอนุญาตและการดำเนินงานทั้งในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC และนอกพื้นที่ส่งผลให้การตัดสินใจลงทุนในระยะยาวนั้นมีส่วนเรื่องนี้เป็นส่วนตัดสินใจสำคัญด้วยที่ผ่านมานักลงทุนจีนเข้ามาลงทุนในไทย10กว่าปีที่ผ่านมามีการสะท้อนอุปสรรคการนำธุรกิจโดยเฉพาะการถูกเรียกรับเงินสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกต่างๆคุณพศบอกว่าปีที่ผ่านมาจัดกิจกรรมฉลองความสัมพันธ์ไทยจีนครบ50ปีซึ่งระหว่างการทำงานร่วมกันพบข้อร้องเรียนจากนักลงทุนจีนต่อเนื่องว่าคอร์รัปชันเป็นต้นต่อต้นทุนแฝงทำให้การดำเนินธุรกิจนั้นไม่ราบรื่นแล้วก็กระทบกับความเชื่อมั่นในการลงทุนระยะยาวในไทยภาคเอกชนก็เลยเฮ้ยพวกเราไม่ไหวแล้วนะครับผนึกกำลังกันเป็นวงกว้างเลยนะครับนำโดยกลุ่มอุตสาหกรรมและก็สถาบันการบันเทิงก่อนขยายเครือข่ายไปที่ส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับภาคการค้าภาคการท่องเที่ยวสมาคมโรงแรมนะครับแล้วก็เครือข่ายผู้ประกอบการที่มีความเสี่ยงถูกเรียกรับผลประโยชน์เขาร่วมกันบอกว่าพวกเราไม่ไหวแล้วเจอ 40% นี่ไม่ไหวแล้วสร้างกลไกต่อต้านคอร์รัปชันในภาคปฏิบัติลดช่องโหว่เชิงระบบแล้วก็ยกระดับมาตรฐานธุรกิจไทยให้สอดคล้องกับระดับกฎนะครับข้อเสนอของภาคเอกชนก็คือเร่งผนึกกำลังทางธุรกิจทุกภาคส่วนตั้งแต่โลจิสติกการท่องเที่ยวโรงแรมอุตสาหกรรมการผลิตไปจนถึงเครือข่ายผู้ประกอบการชายแดนร่วมยกระดับมาตรฐานธรรมาภิบาลสร้างแรงกดดันเชิงบวกต่อการปฏิรูปการจัดซื้อจัดจ้างนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการผลักดัน
7: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
8: This time is 9 o'clock at night. Please listen to the breaking news.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเปิดสถิติภัยออนไลน์4เดือนเสียหาย 7.48 พันล้านบาทแก๊งลงทุนครองแชมป์ดูดเงินนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยเมื่อวันที่14พฤษภาคม2569ว่ารัฐบาลเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ผิดกฎหมายเพื่อสกัดช่องทางสำคัญของขบวนการมิจฉาชีพข้อมูลจากศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ ACSC ระบุว่าช่วงวันที่1มกราคมถึง30เมษายน2569หรือเพียง120วันมีประชาชนแจ้งความคดีออนไลน์รวม 121,921 คดีมูลค่าความเสียหายสูงถึง 7.48 พันล้านบาทตัวเลขดังกล่าวสะท้อนว่าอาชญากรรมไซเบอร์กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วและแทรกซึมอยู่ในทุกกิจกรรมออนไลน์ของประชาชนตั้งแต่การซื้อขายสินค้าการลงทุนไปจนถึงการใช้แอปพลิเคชันในชีวิตประจำวันจากการวิเคราะห์ของทีมงาน ACSC พบว่ารูปแบบการหลอกลวงที่พบมากที่สุดคือการหลอกซื้อขายสินค้าและบริการออนไลน์มีจำนวนถึง 85,215 คดีคิดเป็นเกือบ 70% ของคดีทั้งหมดแม้ความเสียหายเฉลี่ยต่อคดีจะอยู่ที่ประมาณ 15,727 บาทแต่เมื่อรวมทั้งระบบกลับกลายเป็นเม็ดเงินมหาศาลโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลหรือฤดูช้อปปิ้งออนไลน์ที่ยอดคดีจะพุ่งสูงขึ้นอย่างชัดเจนเดือนมีนาคม2569ถือเป็นช่วงพีคของการหลอกลวงประเภทนี้มีผู้เสียหายกว่า 22,908 คดีมูลค่าความเสียหายรวม 353.3 ล้านบาทก่อนจะเริ่มลดลงในเดือนเมษายนซึ่งภาครัฐมองว่าเป็นผลจากมาตรการแจ้งเตือนภัยและการปิดกั้นบัญชีม้าอย่างต่อเนื่องรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำเตือนประชาชนว่าอย่าหลงเชื่อข้อความลิงก์หรือบุคคลที่อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่รัฐผ่านแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆโดยควรตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานต้นสังกัดทุกครั้งก่อนทำธุรกรรมนอกจากนี้ก่อนลงทุนใดๆควรตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบ SEC Check First เพื่อยืนยันว่าบริษัทหรือแพลตฟอร์มนั้นมีตัวตนจริงรวมถึงหลีกเลี่ยงการโอนเงินหากยังไม่ได้ตรวจสอบบัญชีปลายทางอย่างละเอียดจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธารามเปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569หลังจากตรวจพบว่าองค์ประกอบทางอุตุนิยมวิทยาเป็นไปตามเกณฑ์การเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยประกอบด้วยประเทศไทยตอนบนมีฝนตกครอบคลุมมากกว่าร้อยละ60ของพื้นที่ลมระดับล่างเปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้และลมระดับบนเปลี่ยนทิศเป็นลมฝ่ายตะวันออกโดยฤดูฝนของประเทศไทยตอนบนจะต่อเนื่องไปจนถึงประมาณกลางเดือนตุลาคมส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงเดือนธันวาคมสำหรับภาพรวมฤดูฝนปีนี้คาดว่าปริมาณฝนรวมของประเทศจะน้อยกว่าปี2568และต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณร้อยละ10โดยช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนมิถุนายนฝนจะเริ่มเพิ่มขึ้นและตกต่อเนื่องมากขึ้นโดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักบางแห่งจากนั้นช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคมปริมาณฝนและการกระจายตัวของฝนอาจลดลงทำให้หลายพื้นที่มีโอกาสเกิดฝนทิ้งช่วงโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานก่อนที่ฝนจะกลับมาตกชุกหนานั่นอีกครั้งในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนซึ่งเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ขณะเดียวกันกรมอุตุนิยมวิทยาติดตามสถานการณ์ปรากฏการณ์เอลนิโยลานิญาหรือ NSO อย่างใกล้ชิดโดยปัจจุบันยังอยู่ในสภาวะเป็นกลาง NSO neutral แต่มีแนวโน้มเปลี่ยนเข้าสู่สภาวะเอลนิโยในช่วงครึ่งหลังของปีซึ่งอาจส่งผลให้ประเทศไทยมีปริมาณฝนน้อยกว่าค่าปกติและอุณหภูมิสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: อยากมีอนาคตมั่นคงในสายสุขภาพมาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเรียนรู้แบบจัดเต็มสาขาธุรกิจสถานพยาบาลอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบัญชีโรงพยาบาลวิทยาลัยด้านสุขภาพแห่งเดียวในภาคเหนือเรียนได้ทั้งแบบปกติและทวิภาคีจบแล้วมีงานทำทันทีตอบโจทย์ยุคนี้พิเศษทุนการศึกษาสำหรับคนเรียนดีและตั้งใจจริงกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาเพศหญิงและชายวุฒิการศึกษาม.3 กศน.ม.6 ปวช.หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้ในคลินิกความงามสปาสถานดูแลผู้สูงอายุและเด็กและโรงพยาบาลต่างๆทั้งของรัฐและเอกชนเรียนจริงรู้จริงปฏิบัติจริงจบแล้วมีงานทำมาเรียนกับเราที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม0992427757 Facebook วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวี
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
6: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
5: ่
6: ะ
5: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้ เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited.

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง093-196-5566
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: งได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen

0: ั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล053-200-0002
1: Refresh Refill the music Chiang Mai Radio Freshen Up

0: างเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music.

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีเริ่มต้นอนาคตที่มั่นคงเพราะสายสุขภาพคืออาชีพที่สังคมต้องการเสมอสมัครเลยวันนี้ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีโทร099-242-7757
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรักชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง093-196-5566
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ันฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532022009
1: Chiang Mai Radio Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาจันรวีเริ่มต้นอนาคตที่มั่นคงเพราะสายสุขภาพคืออาชีพที่สังคมต้องการเสมอสมัครเลยวันนี้ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันรวีโทร099-242-7757
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566

0: ังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: Refresh Refill the music

0: ั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: ีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Chiang Mai Radio Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ชั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063-525-1719
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: อาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น. ถึง 23:00 น. 063 525 1719
1: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ชั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill the Music
2: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: Fresh, Refill the Music เชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: ลอง PlayStation ฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล053-200-002

0: ฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์ระวีเริ่มต้นอนาคตที่มั่นคงเพราะสายสุขภาพคืออาชีพที่สังคมต้องการเสมอสมัครเลยวันนี้ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์ระวีโทร099 242 7757
2: Refresh Refill The Music

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: Refresh Refill The Music

0: ันฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล053-200-0002
1: Refresh Refill the music

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill The Music

0: ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาเจ้าอาวาสวัดดอนจันทร์ตำบลทัตตารามอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เชิญท่านติดตามศึกษาธรรมะการปฏิบัติธรรมได้ในคราวครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ท่านกำลังรับ

ญาติโยมท่านสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านทุกคนวันนี้รายการปกิณกะแห่งธรรมะอาตมาภาพตุเจ้าวัดหนองตองห่างดงจังหวัดเชียงใหม่ก็นำรายการนี้มาพบพระกับญาติกับโยมอีกเช่นเคยเป็นประจำทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และก็ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ขออนุโมทนาขอบใจต่อคุณโยมเจ้าหน้าที่ทุกท่านทุกคนเป็นอย่างมากที่อำนวยความสะดวกในการเผยแพร่ธรรมะขอบใจนักๆขอบใจหลายๆและละบัดใดต้องขอขอบใจต่อญาติต่อโยมที่ติดตามฟังรายการนี้มาด้วยดีตลอดขอให้เกิดทั้งบุญและปัญญาติดตัวติดตนกับญาติกับโยมไปตลอดและก่อนอื่นนั้นที่จะอู้จานยังออกไปเอามาปูจาพระรัตนตรัยไว้พระส่วนกันเธอญาติโยมว่าพร้อมกับอาตมาภาพไปอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบพระพุทธสวากาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราบพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ

0: te yam pe putang sara nang kacame ta te yam pe tamang sara nang kacame ta te yam pe sangkang sara nang kacame ete pe so pang kawa arang ang sama sambuto Vichacara na sampanno sukato loka vitho Anuttaro purisatama sarati satadeva manutsanang Buddho bhagavati Yandunimitang avamangkalanja Yojamana posa kuna sa sato Babaka koto supinang akantang Putano pavena vina samento Savakato bakau watatamo Sandete ko akale ko ye pase ko opana ye ko Bajatang vete tapo vin yuhite Yandone metang abang mangkalan ja Yojamana posa kuna sa sato Babaka oto subinang akantang Tamanu pavena vina samento Supate panno bakawa tosavaka sangko Ucho pate panno bakawa tosavaka sangko Nyaya pati panno bhagavato savaka sangho Samiji pati panno bhagavato savaka sangho Nyatitang yatali purisa yukhani atta purisa bukala Esa bhagavato savaka sangho Aunayo baunayo takinayo Anjali karaniyo Anuttarang punyakitang lokasati Yandunimitang avamangkalanja Yojamana posa kuna sa sato Babaka oto supinang akantang Sangkano pavena vina samento Yato ang pakini aliya yachati yachato Nabija nami sanjitya panang jivita vorupita Tina sanjena sotite utu sotika patsa Kocang kosati sangkato tamanang vijayotata Viriyam piti patsati pochang kajatata pare Samadhu peka pochang kajatate te sapatak sina Munina samadha kata pavita pavulikata Sangvatanti apinyaya nipanaya japodiya Etena satya vachena sotite otu sapata Eka saming samayena tomukalananya katsapang Kilane tuki te te sawa po chang ke satta te sanye. Te jatang api nandita waro kamutin sutang kane. Ete na satya vachena sote te oto sapata. Eka tatam baraja pikelan yena pipirito. Junda terena tanyeva panna petawana satarang. Sambodhita vaja apata dhamma buddha siddhana so. Etena satya vachena sotite otu sapata. Bahing na teja apata tenan nampi bahye sinang. Maka atakile sabapata nupate tamatang. Etena satya vachena sotite otu sapata. Sakato putra ratanang osatang utamang varang. Yitang deva manusanang putra techena sotina. Natsantu patawa sapetu kavupasamentu te. Sakato tamba ratanang osatang utamang varang. Balila upasamanang tamate jena sotina. Natsantu patawa sapepanya upasamentu te. Sakato sangkaratanang osatang utamang varang. Aunayang paunayang sangkate jena sotina. Natsantu patawa sapero kabupasamentu te. Nati me saranang anyang puto me saranang walang. Ete na satya vachena otu te jaya mangkalang. Nati me saranang anyang tamo me saranang walang. Ete na satya vachena otu te jaya mangkalang. Nati me saranang anyang sangko me saranang warang. Ete na satya vachena otu te jaya mangkalang. Ati unasa vijayo tamo loke anuttaro. Sapasata itatayatang tuangkan ayite vate. Parli vache lajatante amanu segi pavake. Ayake nake vise pute akala marane nava. Sapasama marana muto tapeto karamaritang. Tatseva anupavena hutu tevo suki satha. Sutta silang samadhanya thammang sucharitang jare. Tatseva anupavena hutu tevo suki satha. Likhitang jinditang bojang tharanang vachanang karung. Pare sante sanang sutwa tatsa ayupavatatiti. Pavatu sapa mangkalang. Rakantu sapa tevata. Sapa putanu pavena satha soti pavantu te. Pavatu sapa mangkalang rakantu sapa devata. สัพพะธัมมานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตภวตุสัพพะมังคะลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตโดยบทพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพบทสาธยายมนอัสสักสิทธยันดุนิมิตตังโพชฌงค์ปริจยะโตหังตลอดยนสักขตัวอธิอุณสวิจัยโยแม้นว่าตนข้าพเจ้าได้ตะลงโรคภัยไข้เจ็บโลกาเปียติในสรีละร่างกายอย่างนักอย่างร้ายแรงกินยุกกินยาก็บาหายหมอรักษาบาหายก็ขอพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณบทสาธยายมนต์เหล่านี้จงมากำจัดโรคไปไข้เจ็บตกทั้งหลายในร่างกายตนตัวข้าพเจ้าและญาติโยมอันตรธานสัวหายมีกายมีใจอันแข็งแรงแม่นตนข้าพเจ้าและญาติโยมทุกคนทุกท่านเดินทางไปเหนือใต้ตรงออกไกลๆทุกสลอกทุกกองไปก็มีชัยกลับมามีโชคมีลาภเดินทางด้วยความปลอดภัยปราศจากบาดภัยอุทกภัยอัคคีภัยโรคาภัยอุปัตติภัยอย่าได้มากรรมมากายก็อยู่สุขกายสบายใจจำเริญด้วยศีลสมาธิปัญญาบ่ตั้งตัวตนอยู่ในความประมาทแม่นญาติโยมทำการค้าการขายก็กล้าแม่นขายมานิมาก้าขึ้นจเจริญหน้าที่การงานยิ่งยิ่งขึ้นไปอายุวันโนสุขังพระหลังกรมอุตุกรมอุตุได้ประกาศบอกตักเตือนตลอดเวลาว่าระวังใกล้จะเข้าสู่ฤดูฝนระยะนี้มันก้ำกึ่งกันพายุร้อนฝนลูกเทพมักตกลงหลายพื้นที่นับตั้งแต่ตะวันมาจนถึงปัจจุบัน24ชั่วโมงตุเจ้าและโยมก็โชคดีมีอายุผ่านมาด้วยบุญด้วยกรรมดีขอออยู่เย็นเป็นสุขตราบอายุได้ร้อยสาวขวบเข้าวสานื้อตะวันนี้ฉันเจ้าแล้วก่อมไปไหนกิ่งก็ตอนแล้วก่อมไปไหนเรียกว่าพักผ่อนมาตราบเท่าถึงเวลาประเดี๋ยวนี้พี่น้องญาติโยมตะวาก็มีลมมีฝนลงมิดมัดมิดมักน้อยเดียวนะเสียงฟ้าห้องตอนค่ำตอนเย็นดังแต่ต้องเนี่ยเหมือนฟ้าจะลุกจะล่มมันลงมาสักกำเนาะกองลงก็บ่ลงศรัทธาสาธุชนญาติโยมท่านทั้งหลายมีการทกเถียงกันว่าการเจริญเมตตาภาวนาก็ดีสวดมนต์ก็ดีอันใดมีอานิสงส์มากกว่ากันสาธุเจ้าจะตอบก็แบ่งว่าดีเหมือนกันถึงสองการสวดมนต์นั้นก็เป็นการฝึกจิตฝึกใจใจนิ่งใจสงบใจมีสติมีสัมปชัญญะสามารถกำจัดอารมณ์ต่างๆได้ที่จะเกิดมาตั้งตาหูจมูกลิ้นกายถ้าเอาสวดมนต์ไว้พระสวดมนต์เจริญเมตตาภาวนาก็ดีเพราะเป็นการฝึกจิตฝึกใจสมาธิคือความตั้งใจให้มั่น การเจริญสมถะวิปัสสนาเพื่อการเป็นการพิจารณาทำใจให้มั่นคงคือละทุกสิ่งทุกอย่างดีเหมือนกันถึงสองนึกพอออกไม่ออกระยะนี้ญาติโยมมักจะมาบ่นว่าอย่าพอฮอดมีเรื่องมีราวกระตุกับพระลงอย่างอันประล่ำประเหลือญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายมันจะไปกึดนักจะมาบอกก็ตลอดว่ามันกำเบนกำไปกำมันคนได้สร้างไว้อย่างใดกรรมก็ตอบสนองอย่างอันอือผลอย่างอันถึงจัดแล้วถึงจัดนี้บดีเอามาเป็นกรรมกึศบดีมาเป็นทุกข์กับเขาเหล่านั้นมาดูผ่านไปฟังผ่านไปอย่าไปยึดมันอย่าไปถือมันไม่ได้เอามาค้ำมาเครียดอย่างนั้นดีบดีจะเป็นบาปเป็นกรรมกับตัวเอาดูแล้วผ่านไปฟังแล้วผ่านไปเพราะเป็นสิ่งที่บุคคลเอามาคิดคิดอย่างเดียวว่ามันเป็นกรรมเพราะเกิดจากการกระทำของแต่ละบุคคลฉะนั้นศรัทธาสาธุชนญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านทุกคนเอาทั้งหลายเนี่ยเบิ่งดีตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามหลักธรรมในทางพุทธศาสนาเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นคนในโลกนี้นับว่าเป็นบุญเป็นกุศลของเราแล้วอย่างดาวสกะเทวโลกจอมเทพต่างๆเทพุทเทวดานั่นน่ะเมื่อเป็นมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์เป็นก็ได้ประพฤติปฏิบัติวัดอย่างเข่งคัดหนึ่งเป็นเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่มาจนตลอดชีวิตฉะนั้นถ้าใครอยากจะไปเกิดเป็นเท้าเป็นเทพเป็นยังคืออยู่เย็นเป็นสุขก็มีความกตัญญูอุจจคุณพ่อคุณแม่สตะเวทิตาตอบแทนคุณพ่อคุณแม่เปิ่นมีก็ดูแลเลี้ยงเปิ่นมือเปิ่นได้อดได้กั้นได้ยากทำการทำงานช่วยเปิ่นฟังคำสั่งสอนเปิ่นบดีดาดิบอย่างพ่อแม่เพราะมันจะเป็นบาปมันดูแลเปิ่นเจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้กินไม่ได้กินก็พอคอยเปิ่นตายก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เปิ่นเมื่อเฮาเป็นคนอย่างนี้มีโอกาสได้เป็นเทพแล้วก็ต้องเป็นคนที่ประพฤติปฏิบัติกายวาจาอ่อนน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่ต่อพ่อต่อแม่ต่อผู้ใหญ่ตลอดชีวิตจะไปแข่งกระด้างกายแข็งแกร่งแต่จิตใจอ่อนน้อมแต่บ่อ่อนแอใจอ่อนน้อมแต่บ่อ่อนแอกายแข็งแรงจะบ่แข็งกระด้างอู้จักไวอู้จักอู้จักจ๋าต่อผู้อื่นต่อผู้ใหญ่ต่อพ่อต่อแม่ต่อครูบาอาจารย์ต่อพระสงฆ์องค์เจ้าแล้วเมื่ออู้จ๋ายังออกไปนั้นอู้จ๋าด้วยความสัตย์ด้วยความจริงด้วยความอ่อนหวานใจหวานเหมือนน้ำตาลเมืองเพชรปากหวานก้นส้มน้ำใจนะอุวาจาที่มันเป็นจริงต่อตลอดชีวิตบดุบดาบว่ากาวปฏิสินนินทาว่าอย่างอือไผมีวาจาอันอ่อนหวานนอกนั้นญาติโยมบกวนอู้กันส่อเสียดติสินนินทาเล่าหน้าจากขวนเปิ้นต่อหน้ารับหลังต่อหน้าอีกอย่างรับหลังอีกอย่างเล่าขวนคนนั้นเล่าขวนคนนี้เล่าขวนป้อเล่าขวนแม่เล่าขวนตุลั่วเล่าขวนอุบาจารย์ผู้มีพระคุณบดีที่จะไปเล่าขวนไปส่อเสียดยุยงยุแย ธอเป็นคนมีจิตใจปราศจากความขี้ตนีขี้เหนียวขี้ตนีขี้เหนียวมันเป็นมลทินอย่าไปคิดจิขี้จำกระทำสิ่งที่เขาปอกระทำได้บะเกินตัวตนเธอมีการบริจาคทำบุญสุนทานไปได้ไปฟังเหนือฟังใต้อะหยังเอาทำดีอะหยังเกี่ยงตัวเองเนี่ยญาติโยมเป็นคนมืดมนแล้วก็หือละกิเลสเธอยินดีในการเสียสละควรแก่การขอยินดีในการแจกจ่ายเธอตานตลอดชีวิตตามโอกาสเวลาตามฐานะตามอัตภาพในชีวิตนั้นจะต้องอู้กำสัตว์กำจริงอยู่ตลอดบกพกบกพดบกโกหกบกตอแหลแต่ว่าจะอู้กับไผ่อู้กับตุกับเจ้าอู้กับครูบาอาจารย์อู้กับพ่อกับแม่กับลูกกับเต้ากับไผ่คนใดก็ตามอู้แต่ความสัตย์ไปตลอดชีวิตระวังจะไปขี้โคตรขี้เกียจอาฆาตพยาบาทมาดร้ายถ้าเขามีความโคตรความเกียจเกิดขึ้นแก่เขาเขาก็กำจัดมาเนี่ยกำจัดมาเนี่ยด้วยความดีเอาบังโคตรเกียรติบาอาฆาตบาพยาบาทฉะนั้นดาวสกัดเทวราชเนี่ยญาติโยมเมื่อเปิ้นเป็นมนุษย์เปิ้นตั้งอยู่ในคุณธรรมวัดเจ็ดประการดังที่กล่าวคือแก่ญาติโยมได้ฟัง 1. เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ 2. อ่อนน้อม 3. วาจาอ่อนหวานสี่บายุยงยุแย่ส่อเสียดห้าเป็นคนบักขี้ตนีขี้เหนียวหกอันนี้ก็มีความสัตย์อยู่ตลอดเวลาอู้จ่าหยังเป็นคำสัตย์เป็นความจริงบักโกหกไผ่เจ็ดบักขี้โคตรบักขี้เครียดบักอาฆาตพยาบาทถ้าไผ่สามารถตั้งอยู่ในสิ่งเหล่านี้ได้แม่อยากได้เป็นท้าวสกทเทวราชนะนี่ฝากไว้กับญาติกับยมผมต้องไปทกปฏิยังกันนะบุญมีแท้ก็บาปมีแท้ก็สวรรค์มีแท้ก็เทพบุตรเทพดามีแท้ก็มนุษย์โลกมีแท้ก็เมืองนิพพานมีแท้ก็ก็เปิ้นว่ามีแท้ก็คือแท้นะกะความทุกข์ความเศร้าความสุขมันตกมนุษย์โลกความดีอกดีใจอยู่เย็นเป็นสุขเหมือนขึ้นสวรรค์ก็คิดเอาแค่นี้เอาละวันนี้อู้จ่าไปมาเป็นเวลาพอสมควรเพราะหกโมงเนี่ยหมอจะมาเจาะเลือดอาตมะละ เอาไปสักสองสามหลอดไปตรวจดูสุขภาพเบาหวานกาความดันกาไขมันกาการสะสมของเม็ดเลือดกาไตกาอย่างสะปะสะเป็ดนะเดี๋ยวโยมหมอจะมาละหกโมงนี่จะเจาะเลือดเจาะเลือดนะไขมันดีไขมันเลวเป็นเช่นใดนะเป็นปกติก่อเนี่ยเอาละวันนี้ขอความผ่านสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ญาติแก่โยมทุกท่านทุกคนอายุวันโนสุขขังบาลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพธรรมสาระวันนี้ผมกาเสดเพชรสมฤทธิ์ผู้ดำเนินรายการก็ขออนุญาตที่จะได้นำพาท่านผู้มีสติปัญญาสร้างบุญญาบารมีก็ถือว่าในโอกาสผู้ดำเนินรายการและคณะโดยท่านประเสริฐอยู่เจริญดีอดีตรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค5และภาค7ซึ่งเป็นสิทธิ์ของพระเดชพระคุณพระราชมงคลวัชิราคมหลวงปู่แพ้ววัด ราชมันตำบลรางพิกุลอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมได้เข้าไปกราบนมัสการพร้อมคณะนะครับทำให้ได้มีโอกาสนมัสการพระราชมงคลวชิราคมหลวงปู่แพ้วปวโรปัจจุบันอายุ102ปีก้าวย่างสู่103ปีในปีนี้เป็นต้นไปก็ได้รับเอกสารเป็นสาระสำคัญในวาระพิเศษนี้ก็ขออนุญาตที่จะนำเล่าภายในรูปเล่มเอกสารที่นำรายงานท่านนั้นก็เป็นส่วนของคณะศิษยานุศิษย์และคณะศรัทธาผู้มีความเคารพนับถือในตัวพระราชมงคลวชิราคมหลวงปู่แพ้วปวโรวัดรางหมันตำบลรางพิกุลอำเภอกระแพงแสนจังหวัดนครปฐมนั้นในสาระในเล่มก็เป็นเรื่องที่พิมพ์เป็นอนุสรณ์กล่าวถึงบทนมัสการพระพุทธเจ้าด้วยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะแล้วก็กล่าวบูชาพระรัตนตรัยหลังจากนั้นก็เป็นส่วนที่เข้าไปในเนื้อเล่มต่างๆ

รัตยีนกตังสัพพังอปราทังขมัตถมีพันเตก็เป็นการกล่าวคำขอขมาราโทษต่อพระรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่อาจจะร่วงล้ำก้ำเกินในสมัยเป็นคนผ่านคนหลงอกุศลเข้าสิงจิตให้ทำความผิดต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผิดต่อคุณครูอาจารย์ผิดต่อหลวงพ่อหลวงปู่หลวงนาหลวงอาหลวงพี่ทั้งหลายขอจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอย่ามีเวรเกิดชาติหนึ่งพบใดขอให้ได้สร้างแต่กรรมดีสร้างบารมีของตนให้พ้นภัยผ่านลุล่วงบ่วงมารในชาติปัจจุบันอาการนี้นี่ก็เป็นการขอขมาพระรัตนตรัยมีส่วนสำคัญว่าคนเรานั้นอาจจะกระทำความผิดพลาดในคุณพระศรีรัตนตรัยคุณครูบาอาจารย์คุณบิดามารดาคุณสรรพสัตว์ทั้งหลายสาระสำคัญในเล่มก็คงจะได้นำมาเสนอบทนมัสการพระบรมสารีริกธาตุหลังจากอุกาสะข้าพเจ้าจะขอยอกรบวรวันทาปนมนิ้วอัฐาขึ้นเหนือเศียรต่างประทีปธูปเทียนแก้วเจ็ดประการและก็สุมสุมามานประทุมชาติอันโชดช่วงโอกาสแจ่มจรัสด้วยมีองค์สมเด็จพระผู้ทรงสวัสดิ์อนาวรยานผู้เป็นศาสดาจารย์ญาณสัพพัญญูบรมครูเจ้าเสด็จเข้าสู่ปรินิพพานพระองค์ทรงประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้สิริพระบรมธาตุน้อยใหญ่ตวงได้16ธนานทองส่วนพระราขวัญทั้งสองพระเกี้ยวพระเขี้ยวแก้ว4กับพระศรีอุณหิต1นับรวมกันได้เป็น7องค์นี้แลคงตามสภาพเดิมมิได้มีลักลั่นด้วยว่าเพลิงจะสังหารก็หามิได้แต่พระอัฐิน้อยใหญ่นั้นพลันถูกเพลิงไหม้สังหารผุละเอียดลงไปยังคงแต่พระบรมสารีริกธาตุ3สถานมีประมาณใหญ่น้อยปานกลางต่างกันเป็น3ขนาดพระบรมธาตุของพระพุทธองค์อย่างใหญ่นั้นมีประมาณเท่าเมล็ดถั่วหักตวงตักได้5ทนานทรงพระวรสันฐานประมาณแม้นเหมือนหนึ่งว่าพันทองอุไรพระบรมธาตุขนาดกลางนั้นไซมีประมาณเท่าเมล็ดข้าวสารหักตวงตักได้5ทนานพระทรงพระบวรสันฐานประมาณเหมือนพันแววแก้วพรึกอันเลื่อนลอยส่วนพระบรมสารีริกธาตุขนาดน้อยมีประมาณแม้นเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดตวงตักได้6ทนานทรงพระบวรสันนิฐานเหมือนดั่งพันสีดอกพิกุลดุลใสสีพระบรมธาตุของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี้มีหมู่มนุษย์และเทวานิกรอมรอินทร์พรหมต่างอภิรมพากันมาอัญเชิญเสด็จไปประดิษฐานรักษาไว้พระบรมธาตุองค์ใหญ่คือพระราขวัญซ้ายสถิตอยู่ชั้นพรหมมาชั้นพรหมพระราขวัญเบื้องขวากับพระนราตะอุณหิตเสด็จสถิตอยู่เมืองอนุราชสิงหนพระเขี้ยวแก้วขวาเบื้องบนสถิตอยู่เมืองดาวดึงสวรรค์พระเขี้ยวแก้วขวาเบื้องล่างนั้นสถิตอยู่เกาะแก้วลังกาสิงหนพระเขี้ยวแก้วซ้ายเบื้องบนสถิตอยู่เมืองคันธารวิชัยพระเขี้ยวแก้วซ้ายเบื้องล่างนั้นซ้ายสถิตอยู่ณนาคพิภพสถานส่วนพระบรมสารีริกธาตุทั้ง16ทนานประดิษฐานอยู่ในแผ่นพื้นภูมิภาคพระนครทั้ง8คือเมืองราชคฤห์บุรีเมืองไผ่สาลีสวัสดิ์เมืองกบิลพัสดุ์มหานครเมืองอัน

0: บุรีลมและบ้านพรามนิคมเขตเมืองเทวทหะประเทศเมืองปาวายะบุรินเมืองกุสินารายพระเกศาโลมานขาทันตาทั้งหลายเรียงรายประดิษฐานอยู่ทุกทิศทั่วจักรวาลฝ่ายพุทธบริขารคือบาทจีวรท่อนผ้าสันทัดรัดประคตในสมุกเหล็กไฟและกล่องเข็มผ้ากรองน้ำธรรมกรกวัดสิกะสาดกและชุบสงทั้งนิสีธนะและมีดโกนถลกบาทและเครื่องทรงราชบรรทมและลูกดาลทองฉลองพระบาทธาตุบริวารทั้งหลายนี้องค์คติยาบดีพรามหาศาลผู้เริ่มใสมีกมลมานประกอบไปด้วยศรัทธาเป็นอย่างยิ่งได้อัญเชิญธาตุบริวารทั้ง16สิ่งนี้ไปประดิษฐานรักษาไว้ทั้ง16เมืองต่างพากันทำสักการะโดยรุ่งเรืองเห็นปรากฏกายพันธนังพระพุทธรัตนประคตอยู่เมืองเทวทหาราชปัตโตบาทอยู่เมืองอนุราชสิงหนทวีปลังกาอุทกสาตะกังผ้าชุบสงสถิตอยู่ณเมืองปัญจารนครจีวรังจีวรอยู่เมืองคันธารวิชัยหรณีสมุกเหล็กไฟอยู่เมืองตักกะศิลาวาสีสุจิครังมีดโกนและกล่องเข็มประดิษฐานอยู่เมืองอินทปัตถะมหายสวรรค์จำมังหนังนิสีธนะสันทัดประดิษฐานอยู่เมืองคันธารราชทวิกาถลกบาทและเครื่องราชพระแท่นบรรทมและลูกดานทองฉลองพระบาททั้งคู่อยู่ณบ้านอุสิรคามยังธาตุบริขารนั้นอีก6สิ่งคือพระอังคารฐานเท่าเสาเชิงตะกอนนั้นประดิษฐานอยู่ณเมืองโมริยะประเทศพระจุรามณีบรมเกศธาตุประดิษฐานอยู่เมืองดาวดึงสาสวรรค์กาสายวัฏถังผ้าทรงนั้นสถิตอยู่ณชั้นพรหมาสุวรรณโทนังธนานทองที่ตวงพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานอยู่นครกุสินารายรัตนมหาสวรรค์พระบรมธาตุทั้ง22ประการนั้นทรงพระคุณอันใหญ่ยิ่งพระองค์ทรงอนุญาตประทานไว้ทุกสิ่งด้วยพระมหากรุณาหวังพระหฤทัยเพื่อจะให้เป็นที่ไหว้เป็นที่สักการะบูชาเกิดพารานิสงส์ให้เป็นสวัสดิมงคลแก่ผู้องค์เทพเทวดาและมนุษย์จนกว่าจะให้สิ้นสุดพระพุทธศาสนาครั้นการล่วงมานานถึง 5,000 ปีพระบรมธาตุทั้งหลายนี้จะเสด็จไปสู่ลังกาเกาะเพื่อจะทรงสงเคราะห์แก่ชาวสิงหนให้เกิดสวัสดิมงคลด้วยการทำสักการะบูชาคุณครั้นถึงการพระพุทธศาสนาใกล้จะสิ้นสูญครบจำนวนท่วน 5,000 ปีพระบรมธาตุทั้งหลายนี้จะเสด็จไปสู่เจดีย์สถานดำรงอยู่โดยจำเนียนการมิได้คลาดครั้นถึงการพระพุทธศักราชล่วงไปได้ 4,999 พรรษาเศษสังขยาเดือนล่วงได้11เดือนกับ22วันวันพระรหัสบดีเดือน6ขึ้น9ค่ำคิมหันตะระดูร้อนขออภัยคิมหันตะระดูปีชวดนักษัตริย์อัฏฐศกเวลาใกล้รุ่งอรุโนไทยพระบรมธาตุทั้งหลายนี้ใช้จะเสด็จไปสู่สถานที่สันนิบาตมิทันนาน จะทรงทำยมกปาฏิหาริย์ด้วยพระพุทธฤทธิ์อันวิเศษบังเกิดเป็นพุทธนิเวศและพุทธวรกายสูงได้18ศอกเปล่งพระรัศมีออก6ประการทรงพระบวรสันฐานวิจิตจำรัดสีสุนทโรพาสทรงพระสิริวิราชอันเพลิดเพลิ้วดวงพระพักผุดผ่องแผ้วดังสีทองธรรมชาติพระรูปองค์สมเด็จพระบรมโลกนาถเสด็จถิตขึ้นนั่งเหนือรัตนบัลลังก์อาจมีสมาธิมั่นณควรไม้พระศรีมหาโพธิ์ทรงกระทำพระยมกปาฏิหาริย์โปรดสัตว์คนทันเทวนิกรอมรฤาษีสิทธิ์พิทยาธรกินนอนนาคราชทั้งหมู่อสูรเดียรดาษนั่งแน่นเหนือแผ่นพื้นพระสุธาตัดตาหังทรงตัดพระธรรมเทศนาโปรดสัตว์อีก7วันในครั้งนั้นได้4อสงไขย 2,367,000 โกฏิแล้วพระเตโชธาตก็พวยพุ่งรุ่งโรจน์โชตนาการสังหารพระบรมสารีริกธาตุให้สิ้นสุดในวันพุธเดือน6ขึ้น15ค่ำคิมหันตฤดูปีชวดนักกษัตริย์อัฏฐศกพระพุทธศาสนาก็จะสิ้นบรรจบครบจำนวนท่วน 5,000 พระวสาอหังวันทามิธาตุโยข้าพเจ้าขอนอบน้อมนมัสการซึ่งพระบรมสารีริกธาตุทั้งหลายนี้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นอหังวันทามิสัพพโสข้าพเจ้าขอนอบน้อมนมัสการซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นด้วยประการทั้งปวงสุวัตถิโหตุสัพพทาขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในการทุกเมื่อเทอญก็เป็นสารธรรมบทนมัสการพระบรมสารีริกธาตุโดยเฉพาะที่กล่าวเป็นภาษาไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อประเทืองสติปัญญาถึงการอวสานของพุทธศาสนามีพระบรมสารีริกธาตุและวันสิ้นสุดครบ 5,000 พระวสาก็ถือว่าเทวดาอินพรหมยมยักษ์สรรพสัตว์ทั้งหลายน้อยใหญ่ก็จะได้ร่วมรับรู้รับทราบในการภายภาคหน้าก็ขออนุโมทนาในทานศีลภาวนาของทุกท่านที่ได้บำเพ็ญบารมีเพื่อให้บรรลุซึ่งความสิ้นไปหมดไปจากอาสวะกิเลสโดยทั่วหน้ากันในส่วนอานิสงส์การสร้างหนังสือเป็นธรรมทานท่านที่ถวายหนังสือธรรมะหรือพิมพ์หนังสือธรรมะแจกเป็นธรรมทานหรือให้ธรรมะเป็นทานในช่องทางต่างๆขอให้ท่านจงเกิดความภาคภูมิใจเถิดว่าท่านได้ทำสิ่งที่มีคุณค่า9มงคลดังต่อไปนี้ข้อแรกได้ชื่อว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในการรักษาพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนวัฒนาถาวร2ได้ชื่อว่าเป็นผู้บำเพ็ญทานบารมีที่ยอดเยี่ยมคือธรรมทานบารมี 3. ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า 4. ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในการสร้างความเห็นที่ถูกต้องสัมมาทิฏฐิ 5. ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมกรรมฐาน6ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสันติภาพและสันติสุขแก่ชาวโลกในชื่อว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม8ได้ชื่อว่าเป็นผู้ส่งเสริมในการเลือกสรรสิ่งที่ดีให้แก่ผู้รับเป็นผู้ที่ให้ที่ดี ได้ชื่อว่าก้าวเป็นผู้แสดงออกถึงน้ำใจอันดีงามของกัลยาณมิตรมิตรที่ดีท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญธรรมทานบารมีดังกล่าวมาแล้วย่อมประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองทั้งชาตินี้และชาติหน้าและเป็นผู้ปราศจากทุกโศกโรคภัยทั้งปวงอัคราเอกังเอกันจะพุทธรูปังสมังสมิยาสร้างอักขอสอนทำหนึ่งอักษรเท่ากับสร้างพระพุทธรูปหนึ่งองค์ก็เป็นที่มาจากสาธารณวงศ์ฉบับพระปัญญาสามีปี2404ก็เป็นส่วนที่มีสาระมีคุณค่าที่นำมาบอกกล่าวในเรื่องนี้ไปกล่าวถึงบทกรวดน้ำแปรอิมินาปุญญกรรมเมนะอิมินาอุทิเสนะอิเมสังสัพพะสัตตานังเทวมนุษสานังยาวชีวังจุติจุตังอรหังจุติสิบนิ้วข้าจะไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าท่านเท้าตรึงไตรพระอิศวรนารายณ์เจ้าท่านเท้าสหัสนัยตัวข้าตั้งใจทำบุญให้ทานกรวดน้ำจำจะแผ่ไมตรีอุทิศอธิษฐานแผ่กุศลไปภาคเบื้องบนทุกชั้นวิมานชั้นใต้ลงไปถึงในบาดาลขอนนอกขอบจักรวาลครูอาจารย์บิดามารดาญาติวงศ์พงศาทั่วครบแม่โพศพท่านรักษาจบในโลกาทั้งเพชรฉลูกันท่านมีฤทธิ์ธรณีคงคาร้องสั่งบุญค่าศรัทธาบวงสรวงเทวาทั้งปวงช่วยโมทนาขอเป็นทิพย์พยานทำบุญให้ทานตั้งใจปรารถนาพระภูมิพระภายพระนาคหรือสายทุกชั้นดุสิตาอากาศบรรพตตรอกห้วยเหวผาเจ้าภัยเจ้าป่าเจ้ากรุงพาลีจะขอกวดน้ำจำจะแผ่ไมตรีพระอาทิตย์พระจันทร์พระอังคารนั้นท่านมีฤทธิ์พระพุทธพระพฤหัสบดีพระศุกร์เสารีทั้งเจ็ดองค์นี้รักษาแดนไตรพระราหูพระเกศท่านผู้วิเศษกวดน้ำส่งไปพญายมพระเวสสุวรรณพระกการเจ้าบัญชีใหญ่กวดน้ำแผ่ไปทั่วทุกเทวาขอน้ำใจข้าให้ใสบริสุทธิ์ในพระพุทธศาสนาบำเพ็ญบุญญายิ่งยิ่งขึ้นไปศัตรูหมู่มารแผ่ไปกราบกรานขอเป็นมิตรพิสมัยอย่าผูกเวรกรรมคุ้มโทษโผยภัยภายนอกภายในขอให้แห่งฉันถ้าแม้นมีชีวิตอยู่ขอให้ร่วมรู้ก่อสร้างโพธิญาณขอให้ท่านองค์พระศรีอานนิพพานปัจจโยโหตุบทแผ่เมตตาให้กับตนเองอหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ถึงสุขอหังทุกนิทุกโขโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไร้ทุกข์อหังอเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีเวรอาหังอภยาปโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันอาหังอนิโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์สุขีอาตานังบริหารามิขอให้ข้าพเจ้ารักษาตนอยู่เป็นสุขเถิดแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์สเพตตาอันว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวลาโหนตุขอจงอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยอภยาปัญชาโหนตุขอจงอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย อนิคาโหนตุขอจงพากันอยู่เป็นสุขอย่ามีทุกข์เลยสุขิอาตานังไปริหารันตุขอจงรักษาตนของตนให้มีสุขเถิดสุดท้ายบทอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลอิทังเมมาตาปิตูนังโหตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมญาตินังโหตุสุขิตาโหนตุญาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมครุปัชฌายาจริยานังโหตุสุขิตาโหนตุครุปัชฌายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอีทางสัพพะเทวตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทางสัพพะเปตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพะเวรีนังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพะสัตตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทอญก็เป็นส่วนที่ได้รับสิ่งอันประเสริฐเป็นวัตถุทานและธรรมทานในอนุสรณ์การพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับพระเดชพระคุณพระราชมงคลวัชิราคมหลวงปู่แพ้วปาวโรวัดรางหมันตำบลรางพิกุลอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมในวาระพิเศษทำบุญอายุต่ออายุ102ปีในปีพุทธศักราช2567ในปีที่ผ่านมาจนถึงปีนี้2568ก็หลวงปู่แพ้วปาวโรก็จะมีอายุวัฒนมงคล103ปีก็ขออนุโมทนากับผู้ที่ได้รวบรวมและนำข้อมูลเอกสารเป็นวัตถุทานเป็นธรรมทานในคราวครั้งนี้โชคดีมีอายุมั่นยืนยาวสุขกายสบายใจสร้างบารมี10ทัศ30ทัศสมบูรณ์พูนสุขโดยทั่ว
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสาระธรรมแบ่งปันความคิดดีๆวันนี้ก็นำเล่าประวัติของพระเถระครูบาอาจารย์สายพระกรรมฐานที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งเอกสารสำคัญที่ได้นำเล่าไปแล้วตอนหนึ่งก็คือประวัติของหลวงปู่แพ้วปาวโรซึ่งเป็นพระมหาเถระที่มีอายุยืน102ปีก้าวย่างสู่103ปีในปี2568ในโอกาสวันนี้ผมประเสริฐเพชรนิตผู้ดำเนินรายการได้รับเอกสารประวัติของหลวงปู่แพ้วปาวโรจากท่านประเสริฐอยู่เจริญดีอดีตรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค5และอดีตรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค7ท่านเป็นศิษย์ของหลวงปู่แพ้วปาวโรก็เป็นสาระสำคัญที่เราจะได้ศึกษาและทำความเข้าใจประวัติซึ่งเป็นเอกสารในฐานะที่ท่านประเสริฐอยู่เจริญดีได้พาผู้ดำเนินรายการเข้านมัสการหลวงปู่แพ้วปาวโรในช่วงปี2568ต้นปีที่ผ่านมา ก็ถือว่าเป็นบุญที่ได้มีโอกาสเข้ากราบนมัสการและได้รับรู้รับทราบถึงข้อวัดปฏิบัติได้เยี่ยมชมวัดของท่านซึ่งในปัจจุบันหลวงปู่แผ่วปาวโรนั้นได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่พระราชมงคลวชิราคมท่านดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดรางหมันตำบลรางพิกุลอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมวันนี้ก็คงจะได้เข้าสู่ภายในที่เป็นเอกสารประวัติของหลวงปู่แผ่วปาวโรคำสอนของหลวงปู่แผ่วปาวโรกล่าวไว้ตอนหนึ่งว่าอันทรัพย์สินเงินทองของอาศัยทำฉะไหนจะมั่งมีดีอย่างเขาต้องขยันหมั่นเพียรเรียนทำเอาไม่ทบเจ้าเกียจค้านการวิชากับอีกต้องประหยัดจัดให้ถูกมันฝังปลูกมัธยัสถ์ถูกสัดส่วนทั้งรายรับรายจ่ายให้คู่ควรตามกระบวนการประหยัดรัฐบาลการประหยัดเป็นสมบัติของเศรษฐีจะมั่งมียากจนทนอับเฉาเพราะรู้จักประหยัดหัดตัวเราไม่มัวเมาหลงไหลในพนันการพนันขันต่อเป็นบ่อเกิดต้นกำเนิดความทุกข์ไม่สุขใสถึงคราวเสียทุกข์ระทมตรมใจถึงคราวได้ไหลหลงไม่ตรงทางไม่ประกอบอาชีพเป็นล่ำสันเที่ยวชมจานเรื่อยไปไร้หลักฐานมักประกอบทุจริตผิดศีลทานเป็นตัวมารสังคมไม่สมเลยก็คงสอดคล้องเป็นคำสอนเตือนใจเรื่องของการพนันเป็นปากทางอบายมุขครับรัฐบาลใดๆรัฐบาลของประเทศไทยจะส่งเสริมมีบ่อนการพนันหรือมีบ่อนคาสิโนอะไรก็แล้วแต่ถือว่าเป็นความหายนะในหลักของศีลธรรมเรียกว่าปากทางแห่งความเสื่อมชื่อว่าอบายมุขประวัติของหลวงปู่แผ่วปาวโรเดิมชื่อว่าแผ่ว

0: Radio, freshen up. มาเป็นสมาชิกกับโบคลับกับเราเพียงแสดงแบบประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามาเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ
1: ่
2: ะ
1: ไปหาหมอเธออ
2: ืมไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบูดสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจ
5: Mass FM
4: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
5: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
4: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจมีแต่ขันธ์ห้าเกิดมีแต่ขันธ์ห้าดับ
5: มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับ
4: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
5: Mass FM เชื่อมั่นในความดี
4: เชื่อมั่นในความดี
5: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
4: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัย

0: รมชั่วให้ผล
1: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดี
0: Mass
1: FM เชื่อมั่นในความดีมงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
0: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนการให้ทาน1การประพฤติธรรม1การสงเคราะห์ญาติทั้งหลาย1การทำงานไม่มีโทษทุจริต1 4ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิตสาธุ
2: สาธุ
0: สาธุเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
1: พระพุทธองค์ตรัสถึงโทษของคนทุศีลและคุณของผู้มีศีลไว้ดังนี
0: ้โทษของคนทุศีลเพราะศีลวิบัติมี5ประการคือ 1. คนทุศีลมีศีลวิบัติในธรรมวินัยนี้ย่อมถึงความเสื่อมโภคทรัพย์อย่างมากอันมีความประมาทเป็นเหตุ 2. กิตติศัพท์อันเลวทรามของผู้ทุศีลมีศีลวิบัติย่อมฟุ้งไป
1: 3. คนทุศีลมีศีลวิบัติจะเข้าสู่ชุมชนบริษัทใดๆย่อมไม่แกล้วกล้าองอาจ
0: 4. คนทุศีลมีศีลวิบัติเมื่อใกล้ตายย่อมหลงสติ
1: และ 5. คนทุศีลมีศีลวิบัติเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาต

0: ีลมี5ประการคือ
1: 1. คนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลในธรรมวินัยนี้ย่อมถึงกองโภคทรัพย์มากมายอันมีความไม่ประมาทเป็นเหตุ

0: ใกล้ตายย่อมไม่หลงสติ
1: และ5คนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์

0: ำให้จิตหลุดพ้นประการที่3
1: บางท่านมันสวดมนต์หรือสาธยายข้อธรรมที่ได้เรียนมาและน้อมนำพระธรรมมาพิจารณาใส่ใจโดยแยบคาย
0: เมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขให้เข้าใจความหมายประโยชน์และเหตุผลในธรรมย่อมเกิดปราโมทย์ปิติสงบสุขจนจิตเป็นสมาธิอันเป็นเหตุให้จิตของผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวย่อมหลุดพ้นจากทุกข์ทำวัดเย็นพุทธานุสติ
2: อันธรรมยังพุทธานุสตินยังกะโรมาเซ
0: เชิญเถิดเราทั้งหลายทำความตามระลึกถึงพระพุทธเจ้าเถิด

0: ก็กิตติศัพท์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่า
1: อิติปิโสภะคะวา
0: เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
1: อะระหัง
0: เป็นผู้ไกลจากกิเลส
1: สัมมาสัมพุทโธ
0: เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
1: วิชชาจารณะสัมปันโน
0: เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจารณะ
1: สุขาโต
0: เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
1: โลกาวิทู
0: เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
1: อนุตตโรปุริสธรรมสารถิ
0: เป็นผู้สามารถฝึกบุคคลที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
1: สัทธาเทวมนุสานัง
0: เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
1: พุทโธ
0: เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรม
1: ภะคะวาติ
0: เป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี
1: ้นัตถิเมสารนังอัญญังพุทโธเมสารนังวรัง
0: สรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้า
1: เอเตนะสัจจวัชเชนวัฏฐายังสัทธุสาสเน
0: ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา
1: พุทธังเมวันธมานายยังปุญญังปสุตังอิทะ
0: ข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ขนขวายบุญใดในบัดนี
1: ้สัพเพปิอันตรายาเมมะเหสุงตัสสะเตชะสา
0: อันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกราบขอขมาพระพุทธเจ้าก
1: ายเณวาจายะวะเจตสาวา
0: ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดี
1: พุทเทกุกัมมังปะกะตังมายายัง
0: กรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้า
1: พุทโธปฏิคันหะตุอัจจยันตัง
0: ขอพระพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น
1: กาลันตะเรสังวริตุงบพุทธ
0: เพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปธรรมานุสติ
1: หันธรรมยังธรรมานุสตินายังกะโรมาเซ
0: เชิญเถิดเราทั้งหลายทำความตามระลึกถึงพระธรรมเถิด
1: สวาคาโตภะคะวะตาธัมโม
0: พระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว
1: สันทิฏฐิโก
0: เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเอง
1: อากาลิโก
0: เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการ
1: เอหิปัสสิโก
0: เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิด
1: โอปนายิโก
0: เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว
1: ปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิติ
0: เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้
1: นัตถิเมสารนังอัญญังธัมโมเมสารนังวรัง
0: สรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้า
1: เอเตนะสัจจวัชเชนวัฏฐายังสัทธุสาสเน
0: ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา
1: ธัมมังเมวันธัมมานายยังปุญญังปสุตังอิทะ
0: ข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งพระธรรมได้ขนขวายบุญใดในบัดนี้
1: สัพเพปิอันตรายาเมมะเหสุงตัสสะเตชะสา
0: อันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกราบขอขมาพระธรรม
1: กาเยนวาจายะวะเจตสาวา
0: ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดี
1: ธัมเมกุกัมมังปะกะตังมายายัง
0: กรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระธรรม
1: ธัมโมปฏิคันหตุอัจจยันตัง
0: ขอพระธรรมจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น
1: กาลันตะเรสังวริตุงวาธรรมเม
0: เพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปสังคานุสติ
1: หันธรรมยังสังคานุสตินายังกะโรมะเซ
0: เชิญเถิดเราทั้งหลายทำความตามระลึกถึงหมู่คณะสาวกของพระพุทธเจ้าเถิด
1: สุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆ
0: หมู่คณะสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้ว
1: อุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆ
0: หมู่คณะสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้ว
1: ยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
0: หมู่คณะสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว
1: สามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
0: หมู่คณะสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้ว
1: ยาทิทัง
0: ได้แก่บุคคลเหล่านี้คือ
1: จัตตาริปุริสยุคานิอัตถาปุริสปุคลา
0: คู่แห่งกลุ่มบุคคล4คู่นับเรียงกลุ่มบุคคลได้8กลุ่ม
1: เอสาภควโตสาวกสังโฆ
0: นั่นแหละหมู่คณะสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
1: อาหูนายโย
0: เป็นหมู่คณะสาวกที่ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา
1: ปาหูนายโย
0: เป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ
1: ทักขินายโย
0: เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน
1: อัญชลีกรณิโย
0: เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี
1: อนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสาติ
0: เป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้
1: นัตถิเมสารนังอัญญังสังโฆเมสารนังวรัง
0: สรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีหมู่คณะสาวกเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้า
1: เอเตนะสัจจวัชเชนวัฏฐายังสัทธุสาสเน
0: ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา
1: สังฆังเมวันธรรมานายยังปุญญังปะสุตังอิทะ
0: ข้าพเจ้าผู้ว่ายอยู่ซึ่งหมู่คณะสาวกได้ขนขวายบุญใดในบัดนี
1: ้สัพเพปิอันตรายาเมมะเหสุงตัสสะเตชะสา
0: อันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกราบขอขมาหมู่คณะสาวกของพระพุทธเจ้าก
1: ายเณวาจายวเจตสาวา
0: ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดี
1: สังเคกุกัมมังปะกะตังมายายัง
0: กรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในหมู่คณะสาวกของพระพุทธเจ้า
1: สังโฆปฏิคันหตุอัจจยันตัง
0: ขอหมู่คณะสาวกของพระพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น
1: กาลันตะเรสังวริตุงวสังเค
0: เพื่อการสำรวมระวังในหมู่คณะสาวกของพระพุทธเจ้าในการต่อไป
2: ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงรู้จักถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรเจริญกุศลคือสิ่งที่ฉลาดควรประพฤติพรหมจรรย์คือการดำเนินชีวิตอันประเสริฐยิ่งในอริยมรรคมีองค์8เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มี

0: พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
1: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะรายการร่มธรรมร่มใจกลับมาพบกันที่นี่เป็นประจำจากใจศรีสุดาชวชาติวันนี้ขอนำความจริงที่มาจากพระโอษฐ์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งได้ตรัสสอนไว้ในเรื่องฤกษ์งามยามดีความว่าภิกษุทั้งหลายสัตว์เหล่าใดประพฤติสุจริตด้วยกายประพฤติสุจริตด้วยวาจาประพฤติสุจริตด้วยใจในเวลาเช้าเวลาเช้าก็เป็นเวลาเช้าที่ดีของสัตว์เหล่านั้นสัตว์เหล่าใดประพฤติสุจริตด้วยกายประพฤติสุจริตด้วยวาจาประพฤติสุจริตด้วยใจในเวลาเที่ยงเวลาเที่ยงก็เป็นเวลาเที่ยงที่ดีของสัตว์เหล่านั้นสัตว์เหล่าใดประพฤติสุจริตด้วยกายประพฤติสุจริตด้วยวาจาประพฤติสุจริตด้วยใจในเวลาเย็นเวลาเย็นก็เป็นเวลาที่ดีของสัตว์เหล่านั้นสัตว์ทั้งหลายประพฤติชอบเวลาใดเวลานั้นชื่อว่าเป็นฤกษ์ดีมงคลดีสว่างดีรุ่งดีขณะดียามดีและบูชาดีในพรหมจารีบุคคลทั้งหลายกายกรรมเป็นส่วนเบื้องขวาความปรารถนาของท่านเป็นส่วนเบื้องขวาสัตว์ทั้งหลายทำกรรมอันเป็นส่วนเบื้องขวาแล้วย่อมได้ผลประโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องขวาท่านเหล่านั้นได้ประโยชน์แล้วจงได้รับความสุขจงงอกงามในพระพุทธศาสนาจงไม่มีโรคถึงความสุขพร้อมด้วยญาติทั้งมวลคุณผู้ฟังคะและลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านได้สดับตรับฟังพระสัทธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากการแสดงธรรมโดยท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณแห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
3: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปัญญายะปริสุทชันติ
4: สาธุ
3: วันนี้เป็นตอนกลางคืนของวันที่30ธันวาคมพุทธศักราช2555ที่อารามภิกษุณีนิโรธารามนะคะวันนี้จะให้พวกเราได้ฟังเรื่องภัยเพราะพวกเรากลัวภัยพิบัติกันใช่ไหมแล้วเราก็รู้สึกเหมือนเรารอดแล้วใช่ไหมเออ21ธันวาผ่านไปละนี่เราลองมาดูว่าภัยที่พุทธเจ้าตรัสถึงมีอะไรบ้างนะคะจากพระไตรปิฎกนะฮะพระสุตตันตปิฎกอังคุตรนิกายจตุกนิบาตนะคะถ้าเป็นฉบับมหามกุฏก็เล่มที่35จตุกนิบาตถ้าเป็นฉบับมหาจุฬาก็เล่มที่21เนาะอันนี้อยู่ในวรรคที่เกี่ยวกับเรื่องภัยโดยตรงเลยนะคะปฐมพยสูตรนะพระสูตรที่1เลยว่าด้วยภัย4อย่างดูก่อนภิกษุทั้งหลายภัย4ประการนี้สี่ประการเป็นไฉนคืออัตตานุวาทภัย 2. ปรานุวาทภัย 3. ทันทะภัย 4. ทุกขติภัยดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อัตตานุวาทภัยเป็นไฉนคือภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าก็เราแลพึงประพฤติชั่วเนี่ยประพฤติทุจริตด้วยกายพึงประพฤติทุจริตด้วยวาจาพึงประพฤติทุจริตด้วยใจฉะไหนตัวเราจะไม่พึงติเตียนตัวเราโดยศีลได้เล่าเขากลัวต่อภัยที่เกิดจากการติเตียนตัวเองจึงละกายทุจริต บำเพ็ญกายสุจริตและวจีทุจริตบำเพ็ญวจีสุจริตและมโนทุจริตบำเพ็ญมโนสุจริตรักษาตนให้บริสุทธิ์นี้เรียกว่าอัตตานุวาทภัยฟังไปแล้วใครเข้าใจ 100% ยกมือขึ้นใครเข้าใจ 80% 60% 50% ไม่ค่อยเข้าใจยกมือขึ้นโอ้นี่อ่านพระไตรปิฎกนะนี่นะมีหน้าพวกเธอเลยไม่ชอบอ่านกันเนาะเอาพูดสรุปให้ฟังย่อๆกันว่าภัยในโลกนี้ก็จะมีอยู่4ภัยนะภัยอันแรกนี่ก็ภัยเกี่ยวกับเรื่องติเตียนตัวเองนึกออกไหมคะติเตียนตัวเองมันก็เป็นภัยอย่างหนึ่งมันไม่สบายใจอ่ะเนาะส่วนอันที่สองนี่ก็คือคนอื่นติเตียนอ่ะนะก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งเนาะมีคนว่ามีคนติเนี่ยก็เลือกเป็นภัยที่เกิดจากการที่ผู้อื่นติเตียนส่วนอันที่สามนี่ก็เกิดจากการลงโทษในทางคุกตารางเนี่ยตัดมือตัดแขนตัดคออย่างเงี้ยนะเยอะแยะไปหมดแล้วส่วนอีกภัยนึงคือภัยจากการไปตกนรกอบายทุคติอย่างเงี้ยอันนี้พระพุทธเจ้าสอนภัยไว้ว่ามีอยู่4ภัยสมมุติว่าเราไปทําชั่วอะไรมาเนี่ยเราสมมุติเราไปด่าป้าเราสมมุตินะเราเผลอคือป้าคุยกับป้าทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาแล้วเราก็ระเบิดคําพูดหยาบคายเป็นวจีทุจริตใช่มั้ยคะเปรี้ยงพอเปรี้ยงเสร็จป้าก็ตบหน้าแล้วก็กลับมาโอ้ตอนนี้นอนหลับมั้ยเราก็นอนไม่หลับเราก็กลุ้มแล้วเราก็เออเนี่ยเราไปประพฤติทุจริตแบบเนี้ยแล้วมันทุกข์อย่างเงี้ยนะเออเราก็ผิดนะเราก็ไปพูดจาหยาบคายมาเนี่ยก็ทุกข์ติเตียนตัวเองหลังจากนั้นก็กลัวภัยอันเนี้ยคือรู้สึกทุกข์ที่ตัวเองติเตียนตัวเองก็เลยแบบไม่เอาละที่ทําอะไรแล้วต้องติเตียนตัวเองเนี่ยไม่เอาละก็เลยเลิกอย่างนี้ก็เรียกว่ากลัวภัยคือกลัวว่าตัวเองติเตียนตัวเองมีไหมคะพวกเราเคยไหมมีการติเตียนตัวเองมีไหมคะติเตียนโอ้เราไม่น่าทำอย่างนั้นเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ทุกข์อันนี้เขาเรียกว่าอัตตานุวาทภัยนะคะซึ่งคนที่กลัวภัยแบบนี้ก็เลยละอะไรคะก็เลยตั้งใจเลยละกายทุจริตมาประพฤติกายสุจริตเนี่ยที่ยอมทำอย่างนี้เพราะไม่อยากให้ตัวเองติเตียนตัวเองนะคะเพราะกลัวภัยอันเนี้ยทีนี้คนบางคนมีไหมที่เป็นคนเขาเรียกหน้าไม่อายอ่ะพูดให้มันหยาบๆก็เรียกอะไรหน้าหนาเหรอเอออะไรคือมันหน้าไม่อายอ่ะคนแบบนี้ก็จะแบบไม่สนเนี่ยนะคือเอาดีเข้าตัวเอาชั่วให้คนอื่นแต่ผมปรากฏก็ทุกข์เพราะอะไรคะทุกข์เพราะคนอื่นติเตียนอีกละพอทำอย่างนี้เขาก็ติเตียนทำอย่างนี้เขาก็ติเตียนทีนี้กลัวเนี่ยคือทุกข์กับที่เขาติเตียนก็เลยเลิกแบบนี้เลิกเพราะกลัวคนอื่นมีไหมคะพวกเรามีไหมเฮ้ยอย่าไปทำนะเดี๋ยวเขาว่าให้อย่างเงี้ยที่ไปทำเพราะว่ากลัวเขาว่าให้อันนี้ก็เรียกว่ากลัวภัยจากผู้อื่นภัยคือการติเตียนของผู้อื่นทีนี้บางคนนี่ไม่ยอมทำชั่วเพราะกลัวอะไรคะกลัวติดคุกกลัวโดนซ้อมกลัวโดนตบกลัวโดนเนี่ยในนี้สมัยก่อนเขาลงโทษคนที่ทำชั่วรุนแรงนะฮะระยะหลังๆเนี่ยมีกฎหมายมีสิทธิมนุษยชนเนี่ยก็เอาคนชั่วเข้าไปนอนอยู่ในคุกบางคนก็เลยทำไมโอ้สบายดีเนาะไม่ต้องทำมาหากินก็ออกมาก็ทำชั่วอีกเพื่อที่จะได้ถูกจับเข้าไปนอนในคุกอย่างเก่าอีกอย่างเงี้ยแต่สมัยก่อนเขาลงโทษรุนแรงจะฟังไหมคะว่าเมื่อก่อนเขาลงโทษยังไงจะฟังไหมคะอยากฟังเนาะอ่านให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยดีเนี่ยไม่เข้าใจเลยเนาะสำนวนในพระไตรปิฎกในที่นี้พวกเราใครบ้างเป็นคนที่มีทุจริตช่วยยกมือหน่อยว่าข้าพเจ้าเนี่ยยังทุจริตอยู่เลยนะเนี่ยยกมือขึ้นเอาไม่มีเลยนะโอ้ยอาจารย์โชคดีจังเลยเอามียกอยู่คนนึงนะเธอทุจริตไหมยังทุจริตคืออะไรคะพูดเพ้อเจ้อนี่เป็นวจีทุจริตนะแล้วในนี้ไม่มีใครเพ้อเจ้อเลยใช่ไหมคะเอางั้นเอาใหม่นะทุจริตคืออะไรนะทุจริตนี่คือทางใจเนี่ยนะโกรธปองร้ายเนี่ยนี่มโนทุจริตโลภเพ่งเลงอยากได้ของเขามาเป็นของเราเนี่ยมโนทุจริตหรือว่าไม่รู้ทำตามเป็นจริงเนี่ยมโนทุจริตนี่ทางมโนนะส่วนทางวาจาก็คือพูดโกหกบ้างวจีทุจริตพูดส่อเสียดบ้างจีทุจริตพูด หยาบคายบ้างวจีทุจริตพูดเพ้อเจ้อบ้างวจีทุจริตต่อไปทางกายก็ตบยุงเปี้ยงเนี่ยฆ่าสัตว์กายทุจริตฆ่าสัตว์ในกายทุจริตแล้วก็ไม่ใช่รักนะเอาของที่คนอื่นเขาไม่อนุญาตไม่ได้รักมันวางอยู่นี่ก็เอาเลยเขาไม่อนุญาตนะแล้วก็ประพฤติผิดในกามเป็นกิ๊กบ้างเป็นชู้บ้างเป็นอะไรเนี่ยสรุปแล้วพวกเรามีทุจริตอยู่ไหมคะเอาเมื่อกี้ให้ยกมือไม่เห็นยกซากคนเลยเนี่ยเพราะไม่รู้ว่าทุจริตคืออะไรพวกเราคิดว่าทุจริตคือคอร์รัปชันใช่ไหมแล้วก็โอ๊ยไม่คอร์รัปชันนะเนี่ยไม่คอร์รัปชันจริงๆแล้วทุจริตคืออันนี้มาจากศัพท์ว่าทุแปลว่าชั่วหรือยากทุเนี่ยนะแปลว่าชั่วหรือยากจริตคือความประพฤติเพราะนั้นทุจริตก็คือความประพฤติพูดชั่วก็รุนแรงไปเนาะเอาไม่ดีก็ได้สุนี่คือดีทุนี่แปลว่าไม่ดีเอางั้นพวกเราตอบอาจารย์ดังๆว่าอันไหนดีก็บอกว่าดีอย่างนี้เลยนะดีดังๆนะอันที่ไม่ดีก็บอกไม่ดีดังๆเลยนะถ้าไม่ดีนี่ก็คือทุนะก็คือทุคือไม่ดีเอาพูดดังๆนะพูดซื่อสัตย์ซื่อตรงดีดังๆเลยนะพูดโกหกพูดสมานไมตรีพูดส่อเสียดนินทาเล็กน้อยยุให้คนแตกกันพูดด้วยความโกรธพูดด้วยจิตเป็นมิตรไมตรีพูดมีหลักมีเกณฑ์พูดถูกเวลาพูดคำที่มีประโยชน์พูดเพ้อเจ้อให้มันตลกสนุกดีเอ๊ะพวกเรารู้หมดเนาะอะไรดีไม่ดีนะรู้หมดนะเมตตาขี้โกรธกรุณาคิดเบียดเบียนรำคาญหงุดหงิดขี้บ่นขี้งอนขี้น้อยใจก็รู้หมดนะเนี่ยรู้สึกเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอ้าวต่อไป

0: ริสุทธิ์นี้เรียกว่าปรานุวาทภัยอันนี้เข้าใจนะเข้าใจใช่ไหมมันตรงข้ามกับเมื่อกี้นี่อัตตานุวาทภัยก็คือกลัวตัวเองจะติตัวเองอันที่สองก็กลัวคนอื่นจะติเราก็เลยทำไมคะละกายทุจริตมาประพฤติกายสุจริตละวจีทุจริตมาประพฤติวจีสุจริตพวกเราคิดว่าเราจะละอะไรที่มันไม่ดีอย่างเช่นต้องการจะละคำเพ้อเจ้อนี่เราต้องทำยังไงเราก็ให้ตั้งใจว่าต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะพูดแต่คำจริงพูดให้มันถูกเวลาพูดคำที่มันมีประโยชน์แล้วพูดคำที่มันมีหลักมีฐานนะฮะมีที่อ้างอิงไม่ใช่พูดเพ้อเจ้อเอาพูดไม่มีหลักไม่มีฐานแล้วพูดรู้เวลาหมดเวลาก็หยุดพูดอะไรเงี้ยแล้วพูดมีกันจบไม่ใช่พูดแล้วไม่มีที่จบอย่างนี้เป็นวจีที่ไม่เพ้อเจ้อนะคะต่อไปโอ้โหนี่ยาวเลยนะมันน่าจะให้วรัตยานีช่วยอ่านหน่อยอ่านภัยนะฮะภัยที่เขาลงโทษลงทันเนี่ย
1: ภิกษุทั้งหลายก็ทันทภัยเป็นไฉนคือภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้เห็นเจ้านายจับโจรผู้ประพฤติชั่วช้ามาลงกรรมกรต่างๆคือลงโทษทันคือโบยด้วยแส้บ้างเคี่ยนด้วยหวายบ้างตีด้วยตะบองสั้นบ้างตัดมือบ้างตัดเท้าบ้างตัดทั้งมือทั้งเท้าบ้างตัดหูบ้างตัดจมูกบ้างตัดทั้งหูทั้งจมูกบ้างลงโทษทันวิธีหม้อเคี่ยวน้ำส้มบ้างลงโทษทันวิธีขอดสังบ้างลงโทษทันวิธีปากราหูบ้างลงโทษทันวิธีมาลัยไฟบ้างลงโทษทันวิธีคบมือบ้างลงโทษทันวิธีริ้วสายบ้างลงโทษทันวิธีนุ่งเปลือกไม้บ้างลงโทษทันวิธียืนกวางบ้างลงโทษทันวิธีเหยื่อเกี่ยวเบ็ดบ้างลงโทษทันวิธีเหรียญกระสาบบ้างลงโทษทันวิธีแปลงแสบบ้างลงโทษทันวิธีกางเวียนบ้างลงโทษทันวิธีตั่งฟางบ้างราดด้วยน้ำมันกำลังเดือดบ้างให้สุนัขกัดบ้างให้นอนหงายบนเหลาทั้งเป็นบ้างตัดศีรษะด้วยดาบบ้างบุคคลนั้นจึงมีความปริวิตกอย่างนี้ว่าเจ้านายจับโจรผู้ประพฤติชั่วช้ามาลงโทษทันต่างๆก็คือบ่อยด้วยแส้บ้างเป็นต้นนะจนถึงตัดศีรษะด้วยดาบบ้างเพราะเหตุแห่งกรรมอันลามกเห็นปานใดถ้าเราพึงจะทำกรรมอันลามกเห็นปานนั้นบ้างเจ้านายจะพึงจับเราไปลงโทษทันต่างๆเห็นปานนั้นเขากลัวต่อภัยคืออาจยาไม่กล้าฉกชิงของผู้อื่นนี้เรียกว่าทันทภัยภิกษุทั้งหลายก็ทุคติภัยเป็นไฉนคือภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าวิบากของกายะทุจริตในภายหน้าชั่วร้ายวิบากของวจีทุจริตในภายหน้าชั่วร้ายวิบากของมโนทุจริตในภายหน้าชั่วร้ายก็เราแลพึงประพฤติทุจริตด้วยกายพึงประพฤติทุจริตด้วยวาจาพึงประพฤติทุจริตด้วยใจข้อนั้นจะมีอะไรเล่านอกจากที่จะเป็นเหตุให้เมื่อกายแตกตายไปเราจะพึงเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกเขากลัวต่อภัยในทุกขติจึงละกายทุจริตบำเพ็ญกายสุจริตละวจีทุจริตบำเพ็ญวจีสุจริตละมโนทุจริตบำเพ็ญมโนสุจริตรักษาตนให้บริสุทธิ์ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่า ทุคติภัย

0: ิกษุทั้งหลายภัยสี่ประการนี้แลปฐมพยสูตรที่สามจบ
1: สาธุที่เอาเรื่องภัยมาพูดให้ฟังเพราะว่าพวกเราก็กลัวเรื่องภัยพิบัติโลกไงเนาะกลัวพายุสุริยะเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรเนาะก็โลกก็ยังอยู่ไปเราก็อาจจะประมาทอีกนะว่าเออไม่มีภัยแล้วเนี่ยแต่จริงๆยังมีอยู่ไหมคะเนี่ยก็คือมีภัยที่นอนไม่หลับไม่สบายใจเพราะตัวเองติเตียนตัวเองหรือบางทีก็เครียดกุ้มเลยเพราะอะไรคนอื่นมาติเตียนเรานะหรือบางทีเราพลาดจนถึงขั้นต้องติดคุกติดตารางเนี่ยนะฮะบางทีไม่ติดคุกติดตารางอ่ะแต่ว่าโดยวิบากเราจะต้องถูกตัดข้อมือจะต้องถูกตัดถูกอะไรเนี่ยทุกวันนี้ยังมีอยู่ไหมคะมันไม่ใช่ไปถูกลงโทษในคุกนะฮะแต่เป็นวิบากกรรมอ่ะต้องมาโดนกันเองบางทีก็สามีตัดภรรยาเป็นท่อนๆเนาะภรรยาตัดสามีเป็นท่อนๆพวกเราได้เห็นข่าวไหมคะข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มาเนาะเราก็จะเห็นว่าอ๋อคนเหล่านี้ยังไงไงเนี่ยถึงไม่มีการลงโทษในคุกนะเขาก็ยังโดนอยู่เพราะโดยวิบากจะต้องโดนอย่างนั้นนะคะแล้วก็ทุกภัยในอบายทุกขติอันนี้ก็มีภัยอยู่นะฮะสรุปแล้วถ้าเราไม่ละกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเราก็ยังจะต้องเจอภัยเอางั้นพวกเรามาช่วยกันพูดเป็นวิถีชีวิตเลยว่าต่อไปนี้เราจะตั้งใจยังไงดีเราก็บอกว่าข้าพเจ้าขอละการฆ่าสัตว์ด้วยการยังไงคะข้าพเจ้าขอตั้งเจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์ไปเลยนี่ก็คือละกายทุจริตใช่ไหมคะนึกออกไหมเราก็จะพ้นภัยไหมเนี่ยพ้นทั้งเรื่องอบายพ้นทั้งเรื่องเข้าคุกเข้าตารางพ้นทั้งเรื่องที่จะถูกคนอื่นมาติเตียนแล้วก็พ้นทั้งที่ตัวเองติเตียนตัวเองหมดเลยสี่ภัยเราพ้นหมดเลยในว่าพร้อมกันเลย
2: ข้าพเจ้าขอตั้งเจตนาง
1: ดเว้นจากการฆ่าสัตว์สอง
2: ข้าพเจ้าขอตั้งเจตนางดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่อนุญาตให้ข้าพเจ้าขอตั้งเจตนางดเว้นจากการประพฤติผิดในกามข้าพเจ้าขอตั้งเจตนางดเว้นจากการพูดโกหกข้าพเจ้าขอตั้งเจตนางดเว้นจากการพูดส่อเสียดข้าพเจ้าขอตั้งเจตนางดเว้นจากการพูดหยาบคายข้าพเจ้าขอตั้งเจตนางดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อข้าพเจ้าขอตั้งเจตนางดเว้นจากความโลภเพ่งเล็งอยากได้ข้าพเจ้าขอตั้งเจตนางดเว้นจากความพยาบาทปองร้ายข้าพเจ้าขอตั้งเจตนางดเว้นจากความเห็นผิดทํานองครองธรรม
1: เอาละอันนี้คือการคิดงดเว้นจากกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตต่อไปเราก็จะมาตั้งเจตนาที่จะทำในสิ่งที่เป็นสุจริตอ้าวก็เริ่มเลยเราจะไม่ฆ่าสัตว์ก็คือเราจะทำไมคะเราจะเอ็นดูสัตว์ไหมคะเราก็ขอเราตั้งใจนะต่อไปนี้เราจะเอ็นดูสัตว
2: ์ข้าพเจ้าขอตั้งเจตนา
1: จะอะไรเดียมีความเอ็นดูช่วยเหลือเนาะเอ็นดูสัตว์ช่วยเหลือสัตว
2: ์
1: นะคะ
2: เม
1: ตตาต่อสัตว์อย่างเงี้ยเน
2: า
1: ะเอาตรงข้ามส่วนข้อที่สองก็ขอตั้งเจตนาที่จะบริจาคทานเนาะคือไม่ไปหยิบเอาของคนอื่นยังไม่พอนะยังบริจาคทานอีกแล้วข้อที่สามข้าพเจ้าก็ขอตั้งเจตนาจะ
2: สำรวม
1: ระวังในกามเนาะก็คือจะเป็นชาวบ้านที่อย่างน้อยก็รักเดียวใจเดียวอย่างเงี้ยนะรักเดียวใจเดียวแล้วก็ไม่ไปแย่งของใครส่วนคำพูดก็จะพูดจริงเนาะข้อที่สองก็จะพูดสมานไมตรีเนาะจะพยายามพูดให้คนเขาดีกันนะไม่ให้เขาทะเลาะกันแล้วก็จะพูด
2: ไพเราะ
1: เราจะฝึกพูดคำพูดที่เป็นที่ยอมรับของชาวเมืองอย่างเงี้ยนะแล้วเราก็จะพูดสิ่งที่เป็นประโยชน์ถูกเวลาเนาะและมีหลักมีฐานนะคะที่สำคัญต้องมีหลักมีฐานว่าคำพูดนั้นมาจากไหนแล้วก็เราก็จะตั้งเจตนาไม่โลภก็คือต้องเป็นผู้คิดจะให้เนาะไม่โกรธก็คิดจะมีเมตตาแล้วก็ไม่หลงก็จะรู้จริงดีไหมคะ
2: ดี
1: ปีใหม่นี้เรามา มีกายสุจริตวจี
2: สุจริตมโนสุจริต
1: เพื่อที่จะได้ไม่ถูกภัยที่ตัวเองติเตียนตัวเองแล้วก็ผู้อื่นติเตียนตัวเราหรือภัยในคุกตารางหรือภัยในอบายปิดหมดเลยนะคะแล้วเรื่องภัยพิบัติโลกจะมีไม่มีไม่ต้องไปกังวลหรอกฮะเนาะมันมีอยู่เรื่อยๆมั้ยคะเนี่ยตั้งแต่เราเกิดมานี่กับแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นเดี๋ยวสึนามิที่ญี่ปุ่นนะพายุหมุนที่ฟิลิปปินส์อะไรเงี้ยนะคนก็ตายกันเป็นพันๆอะไรเงี้ยมันก็มีของมันอยู่เรื่อยๆถูกมั้ยคะแสดงว่าถ้าเราจะมีวิบากกรรมร่วมแล้วเนี่ยถึงเวลามันก็ไปหาเหมือนสึนามิที่ประเทศไทยอ่ะแต่คนไทยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เจอแต่ฝรั่งอยู่เมืองนอกกับบินมาเพื่อมารับสึนามิอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราแทนที่เราจะมากังวลกับภัยพิบัติโลกเราก็ควรแต่มาทำกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตดีกว่าดีไหมคะชัดเจนเลยนะฮะว่าปีใหม่นี้เราก็จะตั้งใจใหม่เลยจะตบยุงอยู่ไหมหรือไม่ตบละเนาะทำไงดีไล่เอานะก็บอกวันนี้ยังไม่บริจาคเลือดเนอะก็เชิญไปที่อื่นก่อนอย่างนี้นะคะเอาละอาจารย์ให้ภิกษุณีวรยานีมาสอนพวกเราเรื่องสมถะเรื่องวิปัสสนาสอนไปแล้วใช่ไหมคนมาใหม่ยังไม่ได้เรียนเนาะในท่านสอนอีกครั้งหนึ่ง
2: สอนเรื่องกรรมฐานกรรมฐานมีสองอย่างคือ
1: สงบกับ
2: เห็นแจ้งก็เรียกว่าสมถะกรรมฐานแล้วก็คือสงบแล้วก็วิปัสสนากรรมฐานนี่คือเห็นแจ้งแล้ววิธีทำกรรมฐานทั้งสองอย่างนี้มีสามวิธี
1: เดี๋ยวขอแทรกนิดหนึ่งคำว่าสงบในที่นี้พวกเราเข้าใจว่ายังไงสงบนี่คือแบบนิ่งๆอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าสงบนี่คือสงบจากโลภะโทสะโมหะเป็นสงบอันไหนคะ
2: สงบจากโลภะโทสะโมหะ
1: สงบจากกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตถูกไหมคะเอออย่างเงี้ยตอนนี้พวกเราสงบไหมเนี่ยตอนนี้พวกเราโลภหรือไม่โลภโกรธหรือไม่โกรธหลงหรือเริ่มรู้จริงมาอยู่วัดเนี่ยได้รู้ทุกข์รู้เหตุเกิดทุกข์รู้ความดับทุกข์เนี่ยอันนี้ฮะพวกเราสงบไหมเนี่ยเนี่ยฮะพวกเราสงบแล้วนะเนี่ยแต่พวกเราไม่รู้ไงก็เลยทั้งที่ตัวเองสงบอยู่เนี่ยก็คิดว่าตัวเองไม่สงบแล้วบางทีตัวเองไม่สงบก็คิดว่าตัวเองสงบอย่างเช่นไปนั่งขัดสมาธิจุกปุ๊กแล้วก็คิดฟุ้งไปนะฮะแล้วก็โอ้โหเล็งเนี่ยแล้วพอออกมาเขาถามไปเลยไหมภาวนาสงบไหมสงบดีโอ้โหได้ไปร้อยเรื่องเลยนะคิดไปเนี่ยจริงๆไม่สงบนะฮะตอนนี้พวกเราตั้งใจฟังธรรมเนี่ยพวกเราสงบไหมคะเนี่ยนี่สงบแล้วนะนี่สงบแล้วนะเพราะนั้นคำว่าสงบอย่าไปเข้าใจว่าคืนนิ่งอยู่ที่เดียวไม่ใช่แต่ว่ามันเป็นความที่มันสงบโลภสงบโกรธสงบหลงไปเนี่ยอันนี้เป็นความสงบที่ดีที่สุดนะคะดีที่สุดอันนี้ซึ่งเราก็สามารถดำเนินชีวิตปกติได้ไหมคะอย่าลืมนะว่าคำสอนพระเจ้าไม่ใช่ให้คนเนี่ยงอมืองอเท้าไม่ใช่ให้คนไม่ทำงานนะสาวกของพระองค์นี้จะต้องเป็นคนขยันนะฮะแล้วพระเจ้ายืนยันเลยทำวินัยใดที่เป็นไปเพื่อความเกียจคร้านเฉยชาทำวินัยนั้นไม่ใช่ของเราตถาคตปฏิเสธเลยนะเพราะนั้นสาวกของพระเจ้านี่ไม่ใช่เฉยแฉะช้าเชื่องอยู่ที่ไหนก็นั่งจุ๊บปุ๊บถ้าคำสอนพระเจ้าเป็นอย่างนี้มันจะไม่เป็นประโยชน์ต่อสังคมใช่หรือไม่แล้วใครก็ไม่อยากจะมาเป็นลูกศิษย์เนาะเพราะอะไรโอ้โหจากคนที่คล่องแคล่วแอคทีฟทำประโยชน์ได้ดีเนี่ยกลายเป็นมานั่งจุกปุ๊กน้ำลายย้อยอย่างเงี้ยนะเขาก็ไม่เอาแล้วศาสนาแบบนี้ใช่หรือเปล่าแต่คำสอนพุทธเจ้าต้องทำให้คนในสดใสมีความสุขผ่องใสเบิกบานไม่เบียดเบียนนะคะแต่ทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างเงี้ยไม่เบียดเบียนใครมีแต่จะช่วยคนอื่นอย่างเงี้ยศาสนาพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นนะฮะเพราะนั้นคำว่าฝึกสมถะเนี่ยสมถะกรรมฐานเนี่ยก็คือสงบโลภะสงบโทสะสงบโมหะนะไม่ใช่นั่งหลับตาหนีแมงวีไม่ใช่นะคะแต่ทีนี้จิตเนี่ยมันฟุ้งซ่านชำนาญไหมแล้วทำไมมันชำนาญถามหน่อยเถอะก็เพราะมันไม่รู้ว่าฟุ้งซ่านนี่มันไม่ดีหนึ่งแล้วนะฮะสองมันไม่รู้ว่าคำว่าเราว่าเขานี่มันเป็นแค่ตั้งชื่อเท่านั้นเองใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่ที่สอนว่าไงนะคนที่มาทีหลังไม่ได้ฟังเนาะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นอายตนะภาย
2: ใน
1: นะ เปรียบเหมือนอะไรเปรียบให้มันถูกหน่อยนะเปรียบเหมือนอะไรตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนกล่องหรือเหมือนหัวเอาละสิเอาละสิอายตนะภายในเหมือนเหมือนกล่องเหรอเอาใครว่าเหมือนกล่องยกมือขึ้นเอาใครว่าเหมือนหัวยกมือขึ้นไม่ยกสักคนมันกลัวไม่จริงมันรู้ไม่จริงเอาเอาใหม่เสียงเป็นภายในหรือภายนอก
2: ภายนอก
1: หูเป็น
2: ภายใน
1: พอเสียงกระทบหูแล้ววิญญาณเกิดที่ไหนวิญญาณไปเกิดที่เสียงโน่นหรือมาเกิดที่หูนี
2: ่เกิดที่หูค่ะ
1: เพราะนั้นเปลวไฟเนี่ยเกิดที่ข้างกล่องหรือเกิดที่หูไม่ขีดเอาเอาขีดให้ดูก็ได้เอาเอาไฟเกิดที่ไหนเพราะฉะนั้นหัวไม่ขีดเป็นในหรือเป็นนอก
2: เป็นใน
1: เพราะว่าวิญญาณมันเกิดที่นี่ใช่ไหมอายตนะภายในเหมือนหัวไม่ขีดไฟเอาไหนพูดดิ
2: อายตนะภายในเหมือนหัวไม้ขีดไฟ
1: อุปมานะอุปมาเหมือนส่วนอายตนะภายนอกเหมือนกล่องไม่ขีดไฟมากระทบกันแล้วเหมือนอายตนะภายในกระทบอายตนะภายนอกแต่วิญญาณเกิดที่อายตนะภายในเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้ใช่ไหมคะอืมเนาะเพราะฉะนั้นกลิ่นโชยมาเนี่ยชิวกระทบจมูกแล้ววิญญาณเกิดที่จมูกไม่ใช่วิญญาณวิ่งไปเกิดที่กลิ่นโน่นไม่ใช่นะวิญญาณเกิดที่จมูกนะทีนี้ประโยชน์มีไหมคะการรู้เรื่องอายตนะภายในภายนอกว่าจิตใจมันเกิดจากตรงเนี้ยมีประโยชน์ไหมคะมันมียังไงคะมันมียังไงคะมันมีก็หนึ่งถ้าไม่เอามันมากระทบกันเสียก็ไม่เกิดใช่หรือเปล่าเราก็เริ่มมีการแยกอายตนะภายในภายนอกเอาอะไรมาแยกดีเอาใครตอบได้อยากทราบไหมคะเอาอะไรมาแยกอยากทราบไหมคะเอาศีลมาแยกเช่นคอนเสิร์ตเป็นภายนอกเนาะหูเรานี่เป็นภายในใช่ไหมพอรักษาศีลปั๊บเอ้ยไปฟังคอนเสิร์ตมาได้แล้วเนี่ยอันเนี้ยมันแยกไปเลยถูกไหมเอาต่อไปทีวีรายการนิยายน้ำเน่ารายการสารพัดเนี่ยเป็นภายนอกตาเป็นภายในเอาศีลมารักษาปุ๊บเลยไม่ดูนิยายพวกนี้ก็เลยไม่มีเปลวไฟเกิดก็คือไม่มีจิตโลภโกรธหลงที่เกิดเกี่ยวกับการดูทีวีถูกไหมเพราะนั้นนักบวชที่เขาต้องการบรรลุมรรคผลนิพพานเขาเลยไม่ดูทีวีเขาเลยไม่มีโทรศัพท์นะโทรศัพท์ก็เอาไว้ใช้เฉพาะงานของวัดนะแต่ไม่ให้มีโทรศัพท์ส่วนตัวเพราะว่ามันมาฟู่ฟู่อยู่เรื่อยจริงหรือเปล่านักบวชศึกเพราะโทรศัพท์เยอะไหมคะมันกลายเป็นพูดกัน2ต่อ2ได้ไหมคะเนี่ยน่ากลัวที่สุดนะฮะเพราะไม่รู้เรื่องอายตนะเนี่ยมันเลยพังเลยจิตเกิดจากอายตนะภายในกับภายนอกกระทบกันใช่หรือไม่และจิตเป็นเราหรือว่าจิตมันเป็นสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้น
2: เพิ่งเกิดขึ้น
1: เนี่ยฮะจิตวิญญาณทางตาเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อแสงสีกระทบตาวิญญาณทางหูเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเสียงกระทบหูเนี่ยฮะจิตมันเพิ่งเกิดเพราะฉะนั้นจิตมันจะเป็นของเราได้ไหมจิตเป็นเราได้ไหม
2: ไม่ได้
1: และจิตจะเป็นเขาได้ไหม
2: ไม่ได้
1: ก็ไม่เป็นแต่จิตเป็นจิตซึ่งต้องฝึกจิตเข้าใจหรือยังเอาฝึกด้วยอะไรเอาละกลับมาที่นี่ละจะแยกอายตนะภายในภายนอกด้วยอะไรนะคะ
2: ศีล
1: ศีลแต่บางคนอุตส่าห์รักษาศีลแต่มาอยู่ในวัดยังแอบคิดถึงมีไหมเข้าใจไหมฮะคืออายตนะภายในภายนอกไม่เจอกันอย่างเช่นว่าตัดใจกับเพลงสมมตินะไม่ฟังละฉันรักษาศีลฉันไม่ฟังเพลงก็เข้ามาอยู่ในวัดแต่แอบคิดถึงได้ไหมคะพอนั่งเสร็จแอบร้องเพลงอยู่ข้างในใจได้ไหมคะนั่งเงียบเฉยแต่ร้องเพลงคนเดียวงี้ง่องงี้ง่องงี้ง่องมันไม่กระทบที่ประตูหูแต่มันมากระทบที่ประตูใจฟู่ฟู่ฟู่อีกแล้วก็เกิดกิเลสที่ใจอีกตอนนี้เอาอะไรแยกดีเอาศีลแยกไม่ได้ถ้าเขามาว่าเธอผิดศีลผิดอะไรยังเธอแอบฟังเพลงแอบฟังที่ไหนฟังในใจโหก็ฟังในใจอ่ะลุงชนะเพราะนั้นเอาศีลแยกไม่ได้เอาอะไรมาแยกคะอันที่สอง
2: สมาธิ
1: เก่งมากทีนี้พอเอาสมาธิมาแยกเนี่ยก็คือจิตเข้าสมาธินิ่งเลยโอ้มีความสุขมากนิวรณ์ไม่กวนเลยแต่ปลอดภัยไหมคะยังไม่ปลอดภัยเพราะมันเหมือนหินทับหญ้าไว้ถ้าจิตยังทรงสมาธิอยู่ก็โอเควันไหนเผลอเลอเกิดอีกแยกอันที่สามแยกอายตนะภายในภายนอกด้วยอะไรดีคะ
2: ปัญญ
1: าเลยปัญญาที่รู้จักขันธ์5ว่ามันเป็นทุกข์ มันไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์อย่าไปสนใจมันเลยนะสิ้นความติดใจสิ้นความเพลิดเพลินก็เลยไม่มากระทบไม่มากระเทือนแต่อาจจะเข้าหูได้ไหมอยู่ในวัดเนี่ยฮะข้างนอกเขาเปิดดังลั่นมันก็ต้องเข้าหูใช่ไหมเพลงก็เข้าหูแต่ว่าไม่มีความพอใจแล้วไม่มีความเพลิดเพลินแล้วเพราะเห็นทุกโทษของมันอย่างเนี้ยเพราะนั้นการที่จะแยกอายตนะภายในภายนอกได้ต้องใช้ศีลสมาธิปัญญาเข้าใจหรือยังไม่ใช้ได้ไหมไม่มีวิธีอื่นมันต้องศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นอริยมรรคมีองค์8เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ที่เกิดจากการกระทบผัสสะเนี่ยฮะนะเพราะนั้นคำสอนพุทธเจ้าจึงยังคงมีเสน่ห์จนถึงทุกวันเนี่ยฮะคำสอนพุทธเจ้าใช้คำว่ามีประโยชน์เยี่ยมมากตรงนี้เพราะว่ามีทางออกให้กับชีวิตนะคะมีทางออกให้กับชีวิตว่าเราสามารถที่จะแยกเนี่ยออกจากกันสองอันนี้ไม่ขีดกันไฟมันก็ไม่ลุกจริงไหมดังนั้นทุกวันนี้จิตโลภจิตโกรธจิตหลงไม่เกิดเพราะศีลจิตโลภจิตโกรธไม่เกิดเพราะสมาธิจิตโลภจิตโกรธจิตหลงไม่เกิดเพราะปัญญาต้องมีครบไหมคะต้องครบทั้งศีลสมาธิปัญญานะฮะเฉพาะศีลอย่างเดียวก็ไม่รอดเฉพาะสมาธิอย่างเดียวก็ไม่รอดนะเฉพาะปัญญาอย่างเดียวไม่รักษาศีลก็ไม่รอดฮะชีวิตที่ไม่มีศีลเป็นชีวิตที่ยุ่งที่สุด
3: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค์
4: ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวณัสนันร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณแม่นิภาเทียมกลิ่นคุณพ่อพินิษคุณแม่จิตรานรากร

0: ใจหรือไม่ถูกใจ
1: หูไม่เคยจะได้เสียง
0: ไม่ว่าจะถูกใจหรือไม่ถูกใจ
1: จมูกไม่เคยจะได้กลิ่น
0: ไม่ว่าจะถูกใจหรือไม่ถูกใจ
1: ลิ้นไม่เคยจะได้รส
0: ไม่ว่าจะถูกใจหรือไม่ถูกใจ
1: กายไม่เคยจะได้สิ่งสัมผัสกาย
0: ไม่ว่าจะถูกใจหรือไม่ถูกใจ
1: ใจไม่เคยจะได้ธรรมารมณ
0: ์ไม่ว่าจะถูกใจหรือไม่ถูกใจ
2: MASFM ร่มธรรมร่มใจคุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอฝากไว้ในพระสัทธรรมที่สอนว่าท่านทั้งหลายจงบำเพ็ญประโยชน์ด้วยความไม่ประมาทเถิดนี้เป็นพระวาจาสุดท้ายก่อนเสด็จดับขันธปรินิพานแล้วกลับมาพบกันใหม่ร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติสวัสดีค่ะ
3: MASFM

0: สมาธรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
1: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ

0: ยามเช้า
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมเปิดเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังรับฟังข้อเสนอจากผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชนวันนี้เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศหลายหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือภัยธรรมชาติและสภาพอากาศแปรปรวนหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
1: ผู้นำจีนเน้นย้ำกับผู้นำสหรัฐว่าจีนและสหรัฐควรเป็นพันธมิตรไม่ใช่คู่แข่งการแข่งขันแบดมินตันโตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026วิวกุลวุฒิวิทิสารแชมป์เก่า2สมัยในรายการนี้ยังทำผลงานได้ยอดเยี่ยมผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพด้วยวันที่14พฤษภาคม2569ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาความว่าในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทรงพระเกษมสำราญและในช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองนี้ยังได้นำมาซึ่งความรู้สึกโล่งใจรวมทั้งพลังกำลังใจที่เราต่างได้ทราบถึง